0: บ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-525-7245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยพร้อมกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นที่ร้อยละ 2.8 ถึง 2.9 ปัญหาสำคัญคือการลงทุนขาดการลงทุนรัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศรายได้สูงใน12ปีข้างหน้าและเศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าภายใต้นโยบายการคลัง5ด้านได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงเป้าหมายและคุ้มค่าสูงสุดการใช้กลไกรัฐช่วยให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านรองรับแรงกระแทกการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและยึดความโปร่งใสใช้ฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการร่วมมือกับภาคเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งนี้ในส่วนของการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาครัฐบาลได้ดำเนินโครงการนำร่อง1จังหวัด1บริษัทโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าวัสดุก่อสร้างในส่วนภูมิภาคนำระบบดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานนอกจากนี้ยังมีโครงการพี่ช่วยน้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดในการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่ SME และผู้รับจ้างรายย่อยโดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้คนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
3: ก่อนปี40เนี่ยการลงทุนเราลงทุนประมาณ
4: 30-40%
3: ของ GDP หลังวิกฤตปี40เนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆเหลือประมาณ 23% ของ GDP ทั้งภาครัฐและเอกชนพอเราไม่ลงทุนเราจะเอาที่ไหนไปโตเพราะฉะนั้นเราถดถอยมาเรื่อย12ปีเนี่ยเป็นไปได้ต้องทำลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่พลังงานสะอาดลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ AI เทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็พอเห็นอยู่เราจะต้องลงทุนในคนลงทุนในเมืองไม่ใช่โตให้กรุงเทพ
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดว่าจะดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คนนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยด้วยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
5: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีเอกภาพลดความซับซ้อนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปิดเผยว่าสภาพอากาศของภาคใต้ได้แบ่งฤดูฝนออกเป็น2ช่วงโดยฝั่งอันดามันได้เข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากฤดูฝนตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานวางแผนการทำงานที่ครอบคลุมครบทุกมิติตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการบริหารจัดการขณะเกิดภัยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยโดยให้ร่วมกันประเมินพื้นที่เสี่ยงอุปสรรคของระบบบริหารจัดการน้ำความพร้อมของเครื่องจักรกลบุคลากรช่องทางการแจ้งเตือนประชาชนและการกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจและสั่งการที่ทันท่วงที
6: ช่วงฝั่งอันดามันเราก็เริ่มฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะครับส่วนอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเราจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่2บ้านวังขวัญตำบลวังโพรงอำเภอเนินมะปางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทางอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการซาอุดีอาระเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์ดวนผู้นำตุรกีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมโดยพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่นครเมกกะของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมของทั้ง3ประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามการลงนามข้อตกลงดังกล่าวไม่ใช่การจัดตั้งพันธมิตรทางทหารหรือกลุ่มแบ่งแยกทางศาสนาแต่อย่างใด
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนและค่ายผู้พลัดถิ่นในจังหวัดมาริบทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก26รายอย่างไรก็ตามนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีค่ายทหารแห่งหนึ่งของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนในจังหวัดมะริบส่งผลให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่อยู่ในค่ายทหารแห่งนี้ได้รับความเสียหาย
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของสเปนที่บังคับใช้มาตรการตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อตอบโต้รัฐบาลอิตาลีที่ใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีอิตาลีเปิดเผยว่า รัฐบาลอิตาลีจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางการสเปนคาดการว่าอาจมีกลุ่มผู้พยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนอีกครั้ง
5: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้จึงจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมทั้งกรุงปักกิ่งโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดจากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินใน6พื้นที่6มณฑลของจีนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซตคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลอีกคู่อินโดนีเซียเอาชนะเวียดนาม3-2เซตสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300โคเรียมาสเตอร์ที่เมืองอัสซานประเทศเกาหลีใต้เหลือความหวังหนึ่งเดียวของไทยในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดแซงเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไปแบบสุดลุ้น2-1เกมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเซียงฮีกับปาร์คมินจีจากเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการฝ่ายผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทถนนรายการไทม์ไทรเอลรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรที่1เป็นของพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่เวลา34นาที 29.286 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่รุ่นประชาชนชาย27กิโลเมตรที่1ได้แก่พีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมเวลา43นาที 25.370 วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินคะแนนรวม170คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานขณะที่วัชรพงษ์สังฆสอนและกวิศราอ่ำกำเนิดคว้าแชมป์ไทม์ไทรเอลรุ่นเยาวชนครองแชมป์ประเทศไทยด้านนายวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลอย่างเห็นได้ชัดเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจางจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซตผ่านเข้าไปชิงกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ที่ตัดเชือกชนะปัตตินันเผือกคำ6-3ทั้ง2เซตโดยแมตช์นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยวรายการที่5ของโชจิรินด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังหัวชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6จากฮ่องกง6-3และ6-2โดยจะเข้าไปตัดเชือกกับคุรานอสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะกันทัศสุรฤทธิ์โยธินของไทยมา6-3ทั้ง2เซตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้
1: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร36ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 นวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
11: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต้องอาศัยทั้งทักษะการสังเกตและวินัยในการใช้ถนนเรียนรู้ข้อควรระวังเทคนิคการขับขี่และพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์เพื่อเพิ่มความมั่นใจก่อนใช้งานรถจริง7ข้อควรรู้ขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยทุกเส้นทางมีดังนี้ค่ะ 1. เช็ครถให้พร้อมใช้ตรวจสอบระบบเบรกระบบไฟส่องสว่างสภาพยางและอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีป้องกันหมวกกระเด็นหลุดออกศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุ 3. มีสติไม่ประมาทคาดการอุบัติเหตุประเมินความเสี่ยงบนท้องถนนล่วงหน้าให้สามารถตัดสินใจควบคุมรถได้อย่างถูกต้อง 4. ใช้ความเร็วให้เหมาะสมช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นสามารถเบรกและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างปลอดภัย 5. เมาไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขี่รถย้อนสอนไม่ขี่รถบนทางเท้าระวังการแทรกเข้าไปในช่องแคบๆระหว่างรถยนต์ 6. ไม่เข้าใกล้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในบริเวณพื้นที่จุดบอดเพราะความสูงใหญ่ของตัวรถทำให้มองไม่เห็นผู้ขับขี่รถเล็กได้ 7. ห้ามดัดแปลงสภาพรถล้อและยางกระจกมองข้างท่อไอเสียควรเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตไม่ดัดแปลงหรือถอดชิ้นส่วนใดออกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนควบของรถทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าระดูระดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤตฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุมาแยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายดัดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่1ชนิดของอาหารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของไส้เดือนดินอาทิชนิดและอัตราการแพร่พันธุ์อุณหภูมิความชื้นค่า pH ปริมาณแร่ธาตุความร้อนซุยและสมบัติทางกายภาพของดินที่ใช้รวมทั้งสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างอยู่ในดินตลอดจนสัตว์ที่แอบเข้ามากินไส้เดือนเป็นอาหารเช่นหนูจิ้งจกตุ๊กแกกบเป็นต้นรวมถึงภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือนดินจึงควรมีฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์ผู้ล่าเหล่านี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthaiและwww.saranukromthai.or.th
17: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ออกมาตรการ3ประสานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแก้ไขวิกฤตข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลในหน่วยงานรัฐพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.วางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ทั่วประเทศติดตามรายละเอียดมาตรการนี้จากพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านเลขาคะจากปัญหาข้อมูลรั่วไหลที่เป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ในขณะนี้ค่ะสคส.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนคะ
20: สำหรับเรื่องนี้ครับขอเรียนก่อนครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบโดยทั่วไปนะครับ
19: ค
20: ือมันเกิดจากการที่มีบุคคลเนี่ยเอา username password นะครับหรือว่าช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิชอบของมิจฉาชีพหรือสร้างขึ้นเองอ่ะแล้วก็นำไปเข้าระบบแล้วก็เพื่อไปดูข้อมูลส่วนบุคคลหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทีนี้ดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องการคุ้มครองมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นนะครับแต่ก็เลยมีการดำเนินการในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือตัวข้อมูลตัวหน่วยงานนะครับที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลที่ถูกเข้าถึงโดยไม่ชอบตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นการบังคับใช้ PDPA โดยตรงเลยเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการเขาเกิดเหตุการณ์ละเมิดขึ้นมานะครับหน่วยงานเนี่ยก็ได้แก่กรมการป กครองแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขและยับยั้งแล้วก็รายงานเหตุการละเมิดมาที่สกสซึ่งสกสก็กำกับดูแลกำชับนะซึ่งขณะนี้ครับหน่วยงานก็ได้มีการตรวจสอบแก้ไขและยับยั้งในเบื้องต้นแล้วก็รายงานเหตุมาที่สกสแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบต่อไปว่ามีการดำเนินการครบถ้วนจริงไหมแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับก็มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยสคมช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มีความยับยั้งด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับให้สูงขึ้นจริงซึ่งตรงนี้ก็ขอเรียนว่าไอ้ที่หน่วยงานเขาแจ้งมาว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของกรมการปกครองเนี่ยเขาก็พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของระบบที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเขาเลยแก้ไขยับยั้งก็คือตัดการเชื่อมต่อระบบตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงในส่วนของ API บางส่วนนะครับก็มีการระงับนะครับตัดในการเชื่อมโยง API ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแล้วนะครับแต่ว่าในทางการดำเนินการขั้นต่อไปเนี่ยก็ทางสคสก็ต้องตรวจสอบว่าโอเคมันเรียบร้อยจริงไหมแล้วก็ทางสคมช.เนี่ยเขาก็ต้องมีแนวทางมีมาตรการที่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมทั้งประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้คงมีมาตรการยกระดับมาว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง username password หรือเชื่อจำกัดในการเข้าถึงโดยมิชอบตรงนี้มันมีมาตรการป้องกันอย่างไรในภาพรวมแต่ว่าในส่วนของคสเนี่ยก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีการปรับปรุงมาตรการตรงนั้นจริงไหมแล้วก็ที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมาตรการหละหลวมของเดิมไหมตรงนี้ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในแง่ของไม่ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็จะรายงานกับงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโทษทางปกครองต่อไปอันนี้อธิบายนิดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือ PDPA มันจะเป็นเรื่องของทางปกครองครับมันจะมีขั้นตอนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงยังไม่ถึงปลายทางแต่ระหว่างทางเนี่ยประชาชนก็จะอุ่นใจได้ว่ามีการแก้ไขนะครับยับยั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับอันนี้คือส่วนของต้นน้ำแต่ผมอย่างไรก็ตามที่ผมเรียนนะครับว่าการคุ้มครองตรงนี้คือเหตุตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากต้นน้ำอย่างเดียวนะครับคือในกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันมีการนำเอา username password อะไรต่างๆเนี่ยที่มิจฉาชีพเนี่ยมีการใช้คำว่าขโมยมาดีกว่าแต่เขามีการขโมยทางเทคนิคนะครับมีมัลแวร์มีแรนซัมอะไรต่างๆที่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานที่อาจจะไม่ระมัดระวังทำให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอามาตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำ
0: ค่ะ
20: ตรงนี้มันมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามกิจกรรมทางเทคโนโลยีนะฉบับที่2ซึ่งทางสคส.มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวว่าเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้ตรงกลางน้ำเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีการกระทำเหล่านี้เชื่อเป็นความเสี่ยงไปใช้เป็นในระเบิดข้อมูลผู้อื่นมีการดำเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วกว่า18รายนะครับส่วนปลายน้ำเนี่ยตรงนี้ผมอยากจะถ่ายทอดนิดนึงครับว่าในส่วนของบุคคลที่แม้ว่าการเองจะไม่ได้ไปแฮกหรือไปขโมยพาสเวิร์ดอะไรมาก็ตามเนี่ยแต่ไปเอา username password ที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้หรือช่องทางที่สร้างขึ้นโดยมิจฉาชีพหรือสร้างเองขึ้นมาเนี่ยแล้วนำไปใช้นะครับเพื่อไปเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆตรงนี้มันมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับก็คือว่าก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันไว้โดยเฉพาะครับไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลโดยทั่วไปคือต้องเข้าใจว่ามันมีมาตรการเชิงป้องกันไอ้พฤติกรรมของปัจจัยภายนอกหน่วยงานด้วยว่ามันมีความผิดนะครับเพราะเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งพวกนี้จำคุก2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพราะนั้นแล้วตรงส่วนนี้ทางสคส.ก็ประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าพิจารณาดำเนินคดีต่อไปก็คือเพื่อที่ว่าจะได้จัดการทั้งตัวต้นน้ำหน่วยงานก็มีความแข็งแรงเข้มแข็งตรงนี้ทำแน่มีสคมช.เป็นตัวมาตรฐานในเรื่องของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งถ้าฝ่าฝืนมาตรฐานในเรื่องการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยก็จะถือว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการคุ้มครองผู้สูงคนไปด้วยตรงนี้ก็จะต้องไปงานกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อพิจารณาไปน
0: ะครับ
20: ส่วนกลางน้ำเนี่ยไอ้พวกซื้อขายแหล่งข้อมูลที่ซื้อขายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องจัดการก็ไปจัดการให้หมดส่วนปลายน้ำก็คือในส่วนของ พฤติกรรมในการที่จะไปเข้าถึงข้อมูลโดยผิดกฎหมายตรงนี้ต้องจัดการเช่นเดียวกันครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ในส่วนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกเรียนนะฮะส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคสเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ตรวจเช็คว่าเขาทำครบถ้วนไหมแล้วก็เพื่อทุกส่วนมาตรการและที่สำคัญถ้าพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยก็จะต้องรายงานกรรมการเพื่อชาพิจารณาโทษนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับ
19: ค่ะทีนี้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างค่ะและประชาชนกี่ล้านคนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียหายหรือไม่ค่ะจะตรวจสอบได้ยังไงคะ
20: คืออย่างนี้ฮะคือข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกขโมยไปอ่ะมันคือพวก user name password ในการเข้าถึงระบบนะครับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นบัญชีการใช้งานอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะนั้นแล้วถามว่าไอ้บัญชีพวกเนี้ยจะเข้าไปถึงอะไรบ้างอ่ะก็อยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ผมบอกอ่ะคือถ้าเขานำไปใช้เขาก็จะเข้าไปดูได้หมดอ่ะในระบบที่มี user name password ตรงนั้นเช่นอย่างมีของเชื่อมของ API ของกรมการปกครองได้เขาก็สามารถจะดูได้หมดซึ่งถามว่าณขณะนี้ครับที่ตรวจเช็คดูไอตัวการเข้าถึงที่ผิดปกติเนี่ยถ้าที่ตรวจดูมันก็จำนวนไม่มากเท่าไหร่นะฮะไม่มากเท่าไหร
19: ่
20: แต่ว่าความอันตรายมันก็คือว่าถ้าเราไม่มีการปิดกั้นตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เรื่อยๆไงประเด็นตรงนี
19: ้ค่ะ
20: อันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของประชาชนนะก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าขอให้มั่นใจว่าไอ้ส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้นนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือว่าถึงแม้ว่าก็ให้ตระหนักรู้นะครับตระหนักรู้แต่ว่าไม่อยากให้ตนกตกใจว่าก็เป็นไปได้ที่จะมีเหล่าวิชาชีพนำข้อมูลเหล่านี้มาหลอกลวงเราไม่หลงเชื่อไม่หลงโหลดไม่หลงโอนไม่หลงทำพฤติกรรมอะไรที่เป็นที่ต้องสงสัยเพราะอะไรฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหลอกลวงเราแต่ข้อมูลชุดสุดท้ายที่ทำให้เราเสียหายน่ะมันจะมาจากตัวเรานั่นเองคือถ้าเราไม่หลงเชื่อไม่หลงหลงอะไรเขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองและถ้ามีสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่ออ้างอิงหน่วยราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถวางหูแล้วก็ตรวจเช็คได้เลยว่าหน่วยนั้นได้ติดต่อมาจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับอ
19: ัน
20: น
19: ี
20: ้ก็สามารถดำเนินการได้และที่สำคัญนะฮะถ้าเห็นว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนมาที่สคสได้นะครับไม่ว่าจะเห็นว่าจะเป็นโดนละเมิดโดยตรงหรือว่าเห็นว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยคือสคสเนี่ยพร้อมรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีความเสียหายโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเลยที่สามารถที่จะดำเนินการกับผู้ที่เราเห็นว่าทำให้เราเสียหายได้สคสก็จะดำเนินการรายงานกับการเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาครับ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ครับผมสวัสดีครับ
0: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
21: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
22: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันครบรอบก่อตั้งประชาคมอาเซียนครบ59ปีซึ่งก้าวต่อไปอาเซียนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเผชิญความท้าทายทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: ในวันนี้ของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งปีนี้มีอายุครบ59ปีแล้วและเป็นปีที่อาเซียนต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างรุนแรงจากการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจความขัดแย้งและการสู้รบในหลายพื้นที่ทำให้อาเซียนต้องเร่งตั้งหลักเพื่อรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงได้ให้มุมมองว่า ความท้าทายของอาเซียนในยุคเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันยังคงคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะด้านการเมืองในมิติที่ชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตั้งรับกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการย้ำความสำคัญของความเป็นปึกแผ่นของชาติสมาชิกในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อทำให้อาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ทุกฝ่ายแต่การจะทำเช่นนั้นได้อาเซียนจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทั้งความขัดแย้งภายในเมียนมาที่ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้น

0: ประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าเข้ามาเยือนแล้วก็เริ่มมีเวทีให้ก็จะต้องชัดเจนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอาเซียนฉันทามติของอาเซียนนะครับไม่ได้มีการเบี่ยงเบนแกนกลางตรงนั้นออกไปนั่นก็เป็นเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามผลักดันให้เกิดเอกภาพในเรื่องนี้ให้ได้ครับ
1: นอกจากความพยายามในการสร้างเอกภาพให้กับอาเซียนแล้วอาเซียนยังต้องมีวิสัยทัศน์ต่อประเด็นความท้าทายต่างๆที่ทั้งภูมิภาคและโลกต้องเผชิญด้วยเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดเศรษฐกิจสีเขียวความมั่นคงทางอาหารและน้ำรวมถึงสังคมผู้สูงอายุซึ่งในอีก2ปีไทยจะรับตำแหน่งประธานอาเซียนหมุนเวียนทำให้รองศาสตราจารย์ปณิธานมองว่าไทยควรเน้นย้ำการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนผ่านการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่ไทยสามารถเป็นฐานการผลิตได้การผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นผ่านการเชื่อมโยงระบบใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
0: ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสีเขียวคุณภาพชีวิตพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารทางน้ำสังคมผู้สูงอายุเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องปากท้องของประชาชนจะต้องเชื่อมโยงกับภาคประชาชนให้มากขึ้นการเชื่อมโยงในระบบใหม่ๆสุดท้ายก็แน่นอนการผลักดันให้เกิดห่วงโซ่การผลิตใหม่ๆโดยเฉพาะในบางส่วนที่ไทยจะเป็นฐานให้กับหลายๆประเทศก็จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น
1: จะเห็นว่าหัวใจสำคัญของอาเซียนในปีที่59คือการที่ทุกชาติสมาชิกต้องเห็นความท้าทายเดียวกันและพยายามสร้างความร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้โดยต้องพยายามลดความขัดแย้งและร่วมแก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคให้สำเร็จเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนพร้อมเผชิญหน้ากับความผันผวนที่อาจคาดเดาไม่ได้ทั้งภายในภูมิภาคและโลกในปีต่อๆไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผลักดันภาคบริการและชุมชนท้องถิ่นเร่งปรับตัวรองรับเกณฑ์มาตรฐานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกหรือ GSTC ซึ่งกำหนดให้ปี2030เป็นวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นหนึ่งหมุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: GSTC หรือ Global Sustainable Tourism Council หรือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ทำหน้าที่กำหนดและจัดการมาตรฐานกลางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ GSTC Criteria เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยนายเลิศศักดิ์บุญกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าได้กระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการของจังหวัดพังงาให้ความสำคัญและเริ่มขับเคลื่อนการดำเนินการและเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศของ GSTC ที่กำหนดให้ปี2030เป็นวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ 2030 Agenda for Sustainable Development เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะส่งผลต่อการจัดลำดับความสำคัญในการท่องเที่ยวและการดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4: ก็ประกาศว่า 2530ถ้าประเทศไหนบริษัทไหนหรือสถานที่ไหนไม่ปรับตัวประเทศนั้นจะโดนเป็นลำดับหลังๆคนที่เตรียมความพร้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของ GSTC ที่มีความยั่งยืนน่ะจะได้เป็นตัวเลือกแรกๆเขาอยากให้เอเจนต์หรืออยากให้คนเนี่ยหันเข้ามาอยู่ในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น
3: สำหรับ Global Sustainable Tourism Council มีการประเมินเป็นหมวดต่างๆอาทิโรงแรมบริษัททัวร์และพื้นที่ที่คำนึงถึงความยั่งยืนโดย3องค์ประกอบหลักๆนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆในปี2030หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งรายได้สู่พื้นที่ท่องเที่ยว
4: GSTC เนี่ยแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆคือในเรื่องของโฮเทลตัวที่เป็นในเรื่องของโรงแรมแล้วก็บริษัททัวร์อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของตัวสถานที่มีความยั่งยืนหรือเป็นเรื่องของซัสเทนก็เลยมองว่า3องค์ประกอบ3ปัจจัยนี่แหละจะเป็นพื้นที่ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาใน2030พื้นที่ไหนสามารถทำได้ครบก่อนจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกว่าเดิม
3: นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงายังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าโรงแรมในจังหวัดพังงามีความพร้อมในระดับหนึ่งเนื่องจากมีมาตรฐานสูงอยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือประเด็นเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน

0: ชุมชนโดยมีแนวทางในการหาบุคคลที่มีองค์ความรู้มาทำความเข้าใจร่วมกับผู้ประกอบการและคนจังหวัดพังงาได้ทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
1: พื้นที่เนี่ยมันจะต้องรวมจากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาจุดเชื่อมโยงกันอันนี้เราต้องพยายามหาผู้รู้เข้ามาอธิบายเพิ่มขึ้น
0: จะเห็นได้ว่า Global Sustainable Tourism Council มาตรฐานภาคการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ทุกจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญและต้องเร่งหาองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ของ GSTC คือการจัดการความยั่งยืนมีนโยบายและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษอนุรักษ์ธรรมชาติการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: ปิดท้ายที่จังหวัดพะเยาขอเชิญเที่ยวชมและร่วมเชียร์การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ณกวานพะเยาระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมกีฬาทางน้ำและกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่รายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: จังหวัดพะเยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสยามวอเตอร์คลับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการวอเตอร์เจ็ตโปรทัวร์2026สนามที่3ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคม2569ณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนต่างๆวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทั้งการแข่งขันและผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานพร้อมกล่าวเชิญชวนผู้สนใจนักท่องเที่ยวมาร่วมชมการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการดังกล่าว
4: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3นะครับที่จัดขึ้นที่กวางพะเยาก็มีนักกีฬานะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเราในการแข่งขันดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา2นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องการค้าขายของชุมชนนะครับในการดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดพะเยานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใกล้จังหวัดพะเยาหรือผู้ที่ชอบกีฬาความเร็วทางน้ำก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวชมการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีนะครับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่กวางพะเยาครับผม
3: นอกจากการจัดแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3แล้วภายในงานมีการจัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและของที่ระลึกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนำสินค้าคุณภาพเช่นผลิตภัณฑ์ผ้างานจักสารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมาจำหน่ายภายในงานโดยจังหวัดพะเยามุ่งหวังให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Water Jet Pro Tour 2026สนามที่3ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำประเภทเจ็ตสกีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดพะเยาในระดับประเทศและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยาดังคำที่ว่ามาเที่ยวพะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักยิ่งได้รู้จักยิ่งหลงรักพะเยาสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เซ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกนำประเด็นสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการมาสื่อสารบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อ2วันก่อนคือระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของพม่าที่มาเยือนอย่างเป็นทางการเห็นว่ากำหนดการก็แน่นเอียดไปหมดได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อต่างประเทศรวมไปถึงองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆด้วยนะครับทำไมการเยือนหนนี้ถึงมีแสงจับมากขนาดนี้ครับ
2: ก็มีหลายมิติด้วยกันนะคะก็แล้วแต่จะมองว่าการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีมินอองไลนั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ทั้งคนไทยและคนพม่ารวมถึงความเป็นอาเซียนอย่างไร
1: ครับ
2: แต่ต้องหยิบประเด็นที่ทางส.ส.ฝ่ายค้านพูดขึ้นมานิดนึงนะคะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าพบไปก็ไลฟ์บอยแปลว่าคุยไปก็เท่านั้น
1: ครับ
2: มันไม่เท่านั้นหรอกค่ะชวนท่านผู้ฟังคิดไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนเรามีคนบ้านติดกันเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเขามีปัญหามันก็สามารถมากระทบความเป็นอยู่ของเราได
1: ้พรมแดนเรายาวถึง 2,400 กว
2: ่
1: ากิโลเมตร
2: นี่มันเป็นเพื่อนบ้านเป็นระดับประเทศเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่ด้วยกันแล้วก็หนีกันไปไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขามีปัญหาแน่นอนล่ะค่ะว่าบางเรื่องมันก็มากระทบประเทศไทยของเราเราอยากให้เขาแก้แต่ถ้าเราไม่คุยกับเขาเรามัวแต่ไปชี้นิ้วตำหนิแล้วทำไมเขาต้องมาแก้ไขปัญหาให้เรา
1: ครับ
2: ดังนั้นการทูตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้ววันนี้แนวการต่างประเทศของเรานะคะในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันกับเมียนมานั้นเนี่ยเราก็จะเดินหน้าจับช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเพราะในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือเราเป็นพี่น้องในครอบครัวอาเซียนด้วยกันเราจะไปกีดกันให้เมียนมาเขาอยู่ข้างนอกไม่เอาเขาเข้ามามีบทบาทเลยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ประเทศไทยเรากำลังขับเคลื่อนก็คือเป็นสะพานให้เมียนมาค่อยๆได้กลับมาใช่คะว่าค่อยๆนะคะให้กลับมาได้มีบทบาทในอาเซียนซึ่งทิศทางนี้ก็ได้รับการยอมรับจากผู้นำหลายๆประเทศในอาเซียนอย่างที่ท่านนายกได้ไปเยือนมาเลเซียไปเยือนอินโดนีเซียต่างก็ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่ประเทศไทยทำอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าไม่ให้เป็นการคุยไปก็ไลฟ์บอยผมก็คงต้องเจาะประเด็นสัก 2-3 ประเด็นครับท่านโฆษกประเด็นแรกจะเอายังไงครับเรื่องประเด็นความมั่นคงตามแนวชายแดนอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดเรื่องแบบนี้เนี่ยการเยือนหนนี้มีการคุยกันบ้างไหมครับ
2: คุยกันค่ะในโต๊ะพูดคุย2ฝ่ายเราก็เห็นพ้องว่าจะต้องมีกลไกในด้านความมั่นคง
1: ครับ
2: ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันค้ามนุษย์เรื่องของสแกมเมอร์อันนี้ต้องเดินหน้าต่อและทางเมียนมาเองก็บอกว่าจะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
2: ทุกๆปัญหาที่ท่านนายกหยิบขึ้นมาทางฝ่ายเมียนมาเข้าใจแล้วก็จะร่วมแก้ปัญหาจากเรื่องของความมั่นคงชายแดนที่อาจารย์ถามไปเมื่อสักครู่มาสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยอย่างมากโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ทางเหนือนะทั้งเรื่องของมลพิษเรื่องของแม่น้ำสารพิษในแม่น้ำอันเนี้ยทั้งสองฝ่ายก็เห็นควรว่าจะต้องมีจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านเทคนิ
1: ค
2: นะคะส่วนเรื่องของมลพิษนั้นเนี่ยจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยแล้วก็ลาวอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้เต็มที่กับการเอาจริงเอาจังในการปราบปรามมลพิษ
1: แล้วทำยังไงถึงจะ
2: แต่ครั้งนี้เนี่ยทางฝ่ายเมียนมาเองก็พูดเลยว่าเราจะเดินหน้าในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันก็ขอให้เราเนี่ยส่งนักวิชาการไปช่วยเหลือเรื่องของการเกษตรด้วยเพราะว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเผานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายมิติที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเรื่องน้ำแน่นอนค่ะนอกจากจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในรายละเอียดก็คือเรื่องของการติดตามคุณภาพน้ำ
1: ครับ
2: ซึ่งทางเมียนมาเขาก็บอกว่าเขาก็ทำอยู่นะคะฝ่ายไทยเราก็ทำอยู่เพียงแต่ว่ามันมีตัวเลขที่กังวลกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายร่วมกันคือว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ย
1: แม่น้ำรวกแม่น้ำสารวิน
2: ค่ะมันจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นคุณภาพดีปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงครับ เห็นเมื่อครั้งก่อนไปเยือนอินโดนีเซียมี Business Forum ผู้นำพม่ามาหนนี้ก็มี Thailand Myanmar Business Forum ดูเหมือนรัฐบาลจะใช้กลไกนี้ในการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนหนนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในฟอรัมนี้เรียกว่าท่านนายกก็ไปท่านประธานาธิบดีเมียนมาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ภาคธุรกิจทั้งไทยที่ไปลงทุนที่เมียนมานะคะนักลงทุนไทยมูลค่าการลงทุนเนี่ยถือว่าเป็นอยู่ที่อันดับ4อันดับ5ในเมียนมานะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็นักลงทุนเมียนมาที่สนใจอยากจะส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทุกคนก็ไปอยู่ใน Business Forum อันนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไปร่วมงานมากกว่า700คนเกินกว่าที่คาดไว
1: ้
2: ซึ่งตัวเลขอันนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าโอกาสทางธุรกิจทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ตั้งเป้าว่ามันจะต้องเพิ่มให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ในอนาคตถ้าสถานการณ์ในเมียนมาเขากลับใกล้เข้าสู่สภาวะปกติทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแหละค่ะ
1: ครับก็เห็นสัญญาณที่เริ่มดีมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมเห็นว่าตอนที่ทางเมียนมาเขาเปิดด่านพรมแดนถาวรที่แม่สอดเมียวดีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาปิดเนี่ยเขาก็ตัดสินใจปิดแต่ฝ่ายเดียวนะครับพอเปิดออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนี่เห็นว่าคึกคักเลยใช่ไหมครับการค้าชายแดน
2: ใช่ค่ะเพราะมันปิดไปตั้ง10เดือน
1: ครับ
2: นะคะทีนี้พอมาด่านนี้เปิดแล้วเนี่ยท่านนายกก็พูดในที่หารือก็หวังว่าในจุดผ่านแดนอื่นๆก็คงจะได้เปิดให้บริการเพราะว่าการค้าชายแดนไทยพม่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจแล้วเป็นเรื่องจำเป็นของคนทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: ครับตรงนี้ก็คงเป็นประตูการค้าสำคัญนะครับที่จะทำให้เราสามารถจะเข้าถึงไปในชั้นในของพม่าต่อไปนะครับ
2: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คืออะไรที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราก็จะเดินหน้าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายเมียนมาอยากให้เราช่วยเราก็ยินดีนะคะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนฝ่ายไทยเราก็อยากจะเดินหน้าเอาจริงเอาจังปราบปรามให้สิ้นซากพวกเรื่องของสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
1: ครับ
2: แล้วก็ต้องย้อนกลับไปประเด็นแรกคือถ้าเราไม่คุยกับเมียนมาสิ่งที่เราอยากได้มันจะเกิดขึ้นหรอคะ
1: ก็คงลำบากหน่อย
2: ก็คงลำบากนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าทิศทางทางการทูตที่เราจะยืนอยู่ในเวทีโลกให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยก็คือการสร้างพันธมิตรยืนอยู่บนหลักการของกฎหลักที่เรายึดถือในเวทีนานาชาติและความจริงใจที่ให้ต่อกันค่ะ
1: ครับนอกจากการพูดคุยพบปะหารือกันมีการลงนามแลกเปลี่ยนความเข้าใจ MOU สำคัญสำคัญอะไรด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมี3ฉบับนะคะ1ในเรื่องของแรงงานค่ะ2เรื่องของการจัดการคุณภาพน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำข้ามพรมแดน
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็ความร่วมมืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศค่ะจิสดานะคะที่จะร่วมกับทางหน่วยงานของทางพม่าที่จะทำในเรื่องของการสำรวจเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอวกาศนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นประเด็นจากการเจรจาพูดคุยระหว่างที่ประธานาธิบดีมินอองไลมาเยือนไทยซึ่งท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดานำมาเล่าซึ่งทุกเรื่องก็ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนรถที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บแต่ว่าเกิดการรั่วไหลหลุดออกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็บางคนก็บอกว่ามีการประกาศขายผ่านทางดาร์กเว็บนะครับเรื่องข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับแล้วรัฐบาลจะรับมือแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับ
2: เรื่องนี้ท่านนายกสั่งการด่วนเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการหาต้นต่อให้ชัดเจน
1: ครับ
2: แล้วก็ยกระดับในเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องมันก็มาจากว่าคนที่มีรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ านข้อมูลของรัฐที่มีอยู่ก่อนเนี่ยแล้วเขาเอารหัสตรงนั้นเข้ามาเอาข้อมูลแล้วก็ไปเผยแพร่จึงเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้มันก็จะต้องดำเนินการสืบค้นหาต้นต่อให้ได
1: ้พูดง่ายๆว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือว่าการมาลักดึงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ณระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำอะไรต่อนะคะพอเรารู้สาเหตุตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีประเด็นอื่นหรือเปล่านะดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเร็วนะคะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า multi factor authentication นะคะ MFA ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะต้องทำทั้งระบบนะไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะทุกหน่วยงานก็จะต้องใช้แบบ MFA นี้
1: ใช่ครับเป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เขากำลังส่งเสริมอยู่ครับ
2: เป้าหมายต้องทำให้เสร็จภายใน30 วันด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าต้องมารายงานไม่ใช่สั่งแล้วสั่งเลยมากไปกว่านั้นนะคะจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามการใช้งานหรือ audit log เรียกว่าระบบเนี่ยจะติดตามดูว่ามีใครเข้าไปถึงชั้นข้อมูลระดับไหนบ้างและถ้าพบความผิดปกติก็จะแจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบทันทีค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นในส่วนที่หน่วยงานของรัฐจะเร่งดำเนินการแต่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าต้องระมัดระวังด้วยในส่วนของตัวเองนะครับถ้าได้รับข้อความหรือสายเรียกเข้าที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็อย่าไปกดลิงก์อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักแล้วอย่าไปทำธุรกรรมการเงินอะไรต่างๆที่มันไม่ปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเราก็มักจะบอกว่าผู้สูงอายุคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายตกเป็นเป้าหมายของการถูกหลอกลวงหรือถูกพวกสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันมาหลอกเอาทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาสู่เด็กและเยาวชนมากขึ้นหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้โอนเงินบ้างรัฐบาลมีมาตรการยังไงครับ
2: เรื่องของการปราบปรามมิจฉาชีพการปราบปรามบัญชีม้าเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.กระทรวง DE และสมาคมธนาคารไทยเรียกว่าพอรู้ว่าบัญชีไหนเป็นบัญชีม้าเนี่ยข้อมูลมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วมันก็ทำการระงับบัญชีนั้นได้แล้วก็ดำเนินคดีกับคนที่เป็นอาชญากรแต่ความน่ากลัวของทุกวันนี้คือว่าพวกเหล่านั้นเนี่ยเขาเริ่มไปหลอกลวงกลุ่มเด็กและเยาวชนในวัย12-18คือมีมือถือแต่ว่ายังไม่มีวุฒิภาวะมากนักก็ถูกหลอกได้ง่ายสิ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขากำลังนะใช้คำว่ากำลังนะคะกำลังจะกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารหรือว่า e-money ของน้องๆวัย12-18 ปีไม่เกิน 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุซึ่งก็ให้ติดตามเกณฑ์อันนี้ออกมาแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าความสำเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พวกบัญชีม้าฉันคิดว่าประชาชนสัมผัสได้เองเราไม่มีเบอร์ประหลาดๆโทรเข้ามาไม่มีลิงก์หลอกลวงเงินโผล่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วเพราะว่าเราดำเนินการตัด URL ไปเมื่อมีการแจ้งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังเจอปัญหาการหลอกลวงอะไรต่างๆที่ผ่านออนไลน์สามารถโทรไปที่หมายเลข1441ได้1441คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็น one stop service ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราสำเร็จในการแก้ไขปัญหาก็ด้วยศูนย์นี้แหละค่ะ1441เรารวบรวมทุกๆปัญหาแล้วก็ทำการแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะ
1: เรียกว่ารัฐบาลกัดไม่ปล่อยนะครับในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็บัญชีม้าประเด็นสุดท้ายที่ต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ก็คือเรื่องที่กระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOVE มายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยจัดการเรื่องการมีโฉนดชุมชนซึ่งเขากลัวว่าอาจจะมีการเลิกในเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทางรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแก้กันไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะมันมาจากความทับซ้อนของการประกาศเขตที่ดินของรัฐกับประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นมานานแล้ว ลับไม่สามารถใช้ที่ดินตรงนั้นทำกินหรืออยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่หลายๆรัฐบาลพยายามทำก็คือมีการออกโฉนดชุมชนในส่วนรัฐบาลนายกอนุทินนะคะเราก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ12พฤษภาคมอะค่ะให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเดิมสั่งไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ว่าในทางปฏิบัติ
1: ช้าหน่อย
2: ช้ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่อยากจะให้เป็นพอมันช้าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาร้องทุกข์นะคะซึ่งท่านนายกไม่สบายใจเลยสิ่งนี้เพราะว่าสั่งไปแล้วแต่ทำไมยังต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกท่านก็เลยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีละค่ะว่าให้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยเร่งพิจารณาในการรับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและต้องมารายงานต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็จะต้องมีเรื่องของผู้รับผิดชอบกรอบเวลาดำเนินการให้ชัดเจนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยหรือหน่วยงานอื่นๆกำหนดมาตรการชั่วคราวออกมาณช่วงก่อนที่จะรับรองสถานะของโฉนดชุมชนได้อะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากการขับไล
1: ่
2: การรื้อถอนหรือการดำเนินการอื่นๆที่จะทำให้เขาเดือดร้อนในช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะแต่ว่าย้ำนะคะว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ได้จะไปเอื้อให้คนที่บุกรุกหน้าใหม่ไม่ใช่นะคะให้กลุ่มชุมชนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นค่ะ
1: ครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าทุกเสียงของประชาชนรัฐบาลเราดำเนินการอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับอยากให้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำเรื่องใดมาพูดคุยเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับหรือจะให้ตอบคำถามหรือเคลียร์ประเด็นไหนก็ได้ก็ติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกรัชดาธนาฤเรศกับผมสุรพงษ์มาลีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสถิติที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดคือเรื่องเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา43วงเล็บ2ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและในการทดสอบจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าบุคคลนั้นคือผู้เมาแล้วขับตามกฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ.2567นั้นได้บัญญัติให้มีการตรวจวัดโดยวิธีการเป่าลมหายใจหรือปัสสาวะหรือจากเลือดซึ่งจะมีปริมาณเท่าไหร่นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีมีปริมาณเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับกรณีบุคคลผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปี 2. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว 3. บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตขับขี่รถประเภทอื่นที่ซึ่งไม่สามารถใช้แทนกันได้และ 4. บุคคลซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่กรณีที่2 50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่บุคคลดังกล่าวบทกำหนดโทษนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา160ปีซึ่งจะมีถึงโทษจำคุกและปรับและกรณีบุคคลใดซึ่งได้กระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีจะต้องถูกจำคุกและปรับด้วยเสมอและที่สำคัญนะคะความผิดฐานขับขี่นั้นเกิดขึ้นโดยเจตนามิใช่ความประมาทและในทางกฎหมายความประมาทและเจตนาถูกบัญญัติไว้แยกต่างหากจากกันแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ดื่มสุราหรือของเมาอย่างอื่นเข้าไปแล้วขับรถก็ถือว่ามีความประมาทตั้งแต่ก้าวขาขึ้นรถแล้วค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละลนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: ัวไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

เมื่อพูดถึงกองมรดกนะครับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดการมรดกที่เราจะต้องพูดถึงนั่นก็คือผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วนะครับถ้ากองมรดกไม่มีปัญหาทายาทสามารถแบ่งปันกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จัดการมรดกนะครับแต่กรณีบางกรณีที่ผู้ตายมีทรัพย์มรดกมากนะครับและยังมีทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกหลายคนด้วยนะครับมักจะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือจะต้องตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าผู้จัดการมรดกโดยปกติแล้วผู้จัดการมรดกจะเกิดขึ้นได้อยู่2กรณีนะครับ1เกิดจากการตั้งของพินัยกรรมเมื่อผู้ตายนะครับทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุตัวที่ตัวบุคคลที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกไว้กับ2นะครับโดยคำสั่งของศาลนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกที่ถูกตั้งโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลนะครับมีหน้าที่4ประการด้วยกัน1ก็คือรวบรวมทรัพย์มรดกซึ่งหมายถึงทรัพย์มรดกและก็หนี้ของกองมรดกด้วยนะครับ2เอามาบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงครับก็คือชำระหนี้ของกองมรดกให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็รวบรวมทรัพย์ที่เหลือเอามากองรวมกันอีกนะครับประการที่3สืบหาว่ามีทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกมีกี่คนนะครับหลังจากนั้นประการที่4ก็คือการแบ่งปันทรัพย์มรดกในการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยปกติแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบ่งปันเท่าๆกันนะครับท่านที่เป็นผู้จัดการมรดกก็ลองรับฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับตามใดที่การแบ่งปันทรัพย์มรดกไม่มีปัญหานะครับเราสามารถแบ่งปันได้ตามความต้องการของทายาททุกคนนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้จัดการมรดกจะต้องแบ่งปันโดยความเป็นธรรมให้เป็นที่พึงพอใจของทายาททุกคนนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือท่านจะต้องไม่เอาทรัพย์มรดกไว้เป็นของตัวเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทเพราะถ้าหากท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์นะครับก็มีโทษที่ท่านจะต้องถึงขั้นจำคุกก็มีนะครับอาจจะมีกรณีที่ท่านเห็นว่าที่เป็นที่ดินนะครับมีการโอนเป็นชื่อของท่านก่อนแต่อย่าลืมนะครับเราครอบครองที่ดินแปลงนั้นในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับท่านมีหน้าที่ต่อไปก็คือต้องแบ่งปันให้กับทายาททุกคนเราเป็นผู้จัดการมรดกอย่าเอาเปรียบทายาทนะครับแบ่งปันเป็นธรรมเพื่อความสุขของทายาททุกคนและที่สำคัญเราไม่ต้องโดนดำเนินคดีในฐานะยักยอกทรัพย์มรดกด้วยครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
1: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
2: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
1: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
3: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
3: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
4: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
3: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
4: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
1: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
0: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
1: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นในอดีตการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการฟ้องเป็นคดีต่อศาลมักจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรกเพื่อให้ศาลตัดสินว่าคู่กรณีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะแต่เป็นวิธีที่ไม่สามารถจะรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้นอกจากนั้นยังเสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าทนายความหรือค่าขึ้นศาลอีกด้วยปัจจุบันการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความจึงเข้ามามีบทบาทในฐานะที่เป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยและยังรักษาความสัมพันธ์อันดีของคู่กรณีไว้ได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเราสามารถทำได้กับคดีแพ่งทุกคดีและคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นคดีที่ยอมความกันได้อย่างเช่นข้อหาทำให้เสียทรัพย์การบุกรุกในเวลากลางวันหรือหมิ่นประมาทเป็นต้นซึ่งผลของการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทนั้นสิทธิและหน้าที่เดิมของคู่กรณีก็จะระงับไปและผูกพันกันตามสิทธิหน้าที่ใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้จากการประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์พนักงานอัยการของเรามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเมื่อเราไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะมีเอกสารที่เรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่กรณีเก็บไว้ฝ่ายละ1ฉบับและเก็บไว้ที่สำนักงานเราเพื่อเป็นหลักฐาน1ฉบับสำหรับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีเรามีวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกท่านสามารถเข้ามาติดต่อและขอความช่วยเหลือเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาราชการหรือสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1157หรือที่หมายเลข039-311-379หากท่านใดต้องการเข้ามาติดต่อด้วยตนเองสามารถเข้ามาที่สำนักงานของเราได้ตึกของเราจะตั้งอยู่ในรั้วของศาลากลางอยู่ด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัดค่ะสังคมในอุดมคติอาจไม่ใช่สังคมที่เราอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อพิพาทซะเลยแต่การรับรู้เข้าใจและสามารถขจัดข้อพิพาทได้อย่างสมานฉันท์ต่างหากถึงจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในสังคมอุดมคติค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กิน

ังหวงดวงใจฉันควรหวนหายหรือไทยมนต์ถึงคนรักอยากพาเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไร

0: ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ันเฝ้าคอยแต่ต้องปล่อยตามกรรมเวรอยากแค้นยอมทนไปจนจะตาย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงทวิภาคีจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ไทยเมียนมาบรรลุข้อตกลงจัดตั้งกลไกความมั่นคงปราบปรามยาเสพติดค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์พร้อมตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคติดตามคุณภาพน้ำสายสำคัญให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
11: นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6-7สิงหาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลไทยมุ่งเน้นการเป็นสะพานเพื่อให้เมียนมากลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศสำหรับการหารือทวิภาคีทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในการจัดตั้งกลไกความมั่นคงเพื่อปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์อย่างเต็มที่ขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มีการตกลงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสเมียนมาไทยและลาวเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผาป่าโดยไทยจะส่งนักวิชาการสนับสนุนด้านการเกษตรมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำสารวินเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนและความร่วมมือด้านอวกาศสำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจได้มีการจัดงานไทยเมียนมาบิสเนสฟอรัมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าในอนาคตให้เกิน 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐโอกาสนี้ยังได้หารือถึงการขยายการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมต่อจากด่านแม่สอดเมียวดีเพื่อความคล่องตัวในการส่งออกชวนันท์มาลีรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตลอดแนวลำน้ำอย่างจังหวัดร้อยเอ็ดหลังฝนตกต่อเนื่อง
12: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกม่วงอำเภอโพนทอง ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีละภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพพีรพัฒน์พินิษฐ์สวทละเอียดรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายินวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์ปีนี้นี่นะครับก็จะมีพระราชพิธีขบวนพุทธยาตราทางชนบทนะครับรวมทั้งหมด10วันนี่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน2569พระราชพิธีนี่นะครับทางกองทัพเรือก็เตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีก็เพื่อจะเตรียมพระราชพิธีอย่างสง่างามเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปร่วมชมได้ในพิธีซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งปลายเดือนตุลาคมก่อนที่จะเข้าพิธีอย่างจริงในเดือนสิงหาคมวันจันทร์ที่17สิงหาคมเพื่อหักสมบัติวันที่ประมาณ2ครั้งเนี่ยครับปลายเดือนตุลาคมก่อนที่จะเข้าพิธีจริงนะครับในเดือนสิงหาคมในขณะเดียวกันเดือนกันยายนในวันเพื่อหักสมบัติ2-3กันยายนวันอังคาร8กันยายนวันเพื่อหักสมบัติ17กันยายนวันพุธที่28กันยายนนะครับและเดือนตุลาคมวันที่ศุกร์2ตุลาคมวันเพื่อหักสมบัติ2-8ตุลาคมวันพฤหัสบดี15ตุลาคมและพุธใน21ตุลาคมแล้วก็วันพุธอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับ28ตุลาคมเองนะครับที่ทางประชาชนก็สามารถไปร่วมไปชมการซ้อมจริงนะครับปลายเดือนตุลาคมที่วัดอรุณราชมหาวรวิหารได้เลยครับก็จะเป็นพระวิธีผมก็เคยไปที่ประสงค์รัฐบาลกับพลเอกยุทธ์จุลานนท์ก็สามารถไปร่วมในขณะที่การพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์วิรุณก็จะเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับวันที่3ที่4สิงหาคมส่วนการราคาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการในรอบ15ปีซึ่งก็ไปดูแลในเรื่องของด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็จะลงทุนทางด้านยุทธศาสตร์ในขณะเดียวกันนะครับก็จะต่อยอดความสัมพันธ์ระดับผู้นำอย่างใกล้ชิดนี่นะครับก็จะเปิดทางด้านการค้าความสัมพันธ์ทางด้านการเศรษฐกิจหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และก็ความร่วมมือในเชิญรูปธรรมนะครับและก็ประชากรของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีประมาณ280กว่าล้านคนในขณะเดียวกันนะครับจะส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาความร่วมมือทางด้านภาคธุรกิจนะครับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นเนี่ยมีจำนวนถึง285-290ล้านคนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็น2ประเทศแรกระหว่างประเทศไทยเนี่ยครับร่วมพิธีจัดตั้งอาเซียนด้วยกันวันที่3สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ท่านนายกอนุทินพร้อมคณะเนี่ยเดินทางร่วมปฏิบัติแล้ววันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาก็ร่วมพิธีที่จะเปิด Business Forum จัดโดยอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียหรือพาดินร่วมกับหอการค้าในอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างแท้จริงก็ประเทศอินโดนีเซียกับประเทศที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีหอมีลูกค้าการค้าการลงทุนที่ร่วมกันอย่างจริงจังเนี่ยครับในขณะเดียวกันนะครับก็ค่าเงินบาทวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปแตะอยู่ที่ระดับ 33.32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอีสานยกเลิกโจมตีอิหร่านวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเงินบาทปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 33.32 ถึง 33.34 บาทต่อดอลลาร์นะครับในช่วงเช้าวันที่ประมาณสัก8โมงกว่านะครับก็เทียบกับระดับเป็นตลาดของวันทำการก่อนนั้นในขณะนั้นเนี่ย 33.39 บาทดอลลาร์สหรัฐคุณตาโชคไฟสารสินผู้บริหารการวิจัยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจไทยนะครับระบุว่าเงินบาทเนี่ยครับก็อยู่ที่อาจจะแตะอยู่ที่เรียกว่าสกุลเงินอื่นในเอเชียแข็งค่าขึ้นต่อคล้องกับเงินเยนที่ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องและก็ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้าท่ามกลางความระมัดระวังของตลาดหลังจากมีการเปิดเผยว่าทางการญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้มีการเข้าแทรกแซงร่วมกันเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อที่จะทำให้พยุงค่าเงินเยนเนี่ยที่อ่อนค่าส่งอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังเผชิญแรงเพิ่มขา ายเพิ่มเติมตามตลาดโลกที่ปรับลดลงมาหลังโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับยกเลิกแผนที่จะโจมตีอิหร่านและเปิดเผยว่าจะมีการเจรจากับอิหร่านในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวันนี้ประเมินเบื้องต้นอยู่ที่33.80บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ปัจจัยสำคัญต้องติดตามได้จากโดนัลด์ที่ฟันโตของต่างชาตินะครับท่าทีธนาคารญี่ปุ่นต่อค่าเงินเยนเนี่ยสัญญาว่าการเจรจาในตะวันออกกลางเนี่ยรวมถึงดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมขออภัยนะครับญี่ปุ่นจีนยูโรโซนอังกฤษและสหรัฐเนี่ยนะครับก็ถือว่าขณะนี้เนี่ยถือว่าค่าเงินเยนเนี่ยคนไทยมักจะชอบไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างมากทีเดียวแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยนะครับเพราะว่าค่าเงินเยนก็อ่อนค่าลงแล้วก็ค่าเงินญี่ปุ่นเนี่ยก็อ่อนค่าลงนะครับก็ถือว่าในขณะนี้ในเรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยก็เรียกว่าค่าเงินเยนก็อ่อนค่าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าคนไทยเนี่ยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นและชอบไปเที่ยวที่ประเทศจีนกันมากมายทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการโต้ตัวแทนของสหประชาชาติยันไทยไม่ได้เปิดปัจจัยเปิดฉากการปะทะกับประเทศกัมพูชานะครับหรือเขมรซึ่งเป็นฝ่ายโจมตีเป้าหมายพลเรือนของฝ่ายไทยลงก่อนกระทรวงการต่างประเทศแถลงการนะครับตามที่ปรากฏว่ารายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์สิ้นสุดภารกิจ end of mission statement นะครับภายหลังการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายทอมแอนดิสันผู้เสนอรายงานพิเศษของ UN ว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเนี่ยนะครับก็บอกว่าระหว่างวันที่20ถึง31กรกฎาคมเนี่ยที่มีการพาดพิงประเทศไทยในเรื่องของบริบทสถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นเนี่ย1ไทยรับทราบแถลงการดังกล่าวแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะครับก็ถือว่าที่บอกว่าความขัดแย้งทั้ง2ประเทศเนี่ยนำสู่ผลกระทบต่างๆไม่ที่ความขัดแย้งเริ่มต้นโดยฝ่ายไทยแต่จากการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในเรื่องของข้อขัดแย้งโดยฝ่ายไทยจากคนการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยด้วยกัมพูชานะครับและมีข่าวด่วนมาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเกิดเหตุถูกยิงกันที่โรงเรียนเทศรุ่นที่นนทบุรีเสียชีวิตรวม8รายนะครับรวมทั้งปู่ย่าของนักเรียนเนี่ยก่อเหตุบาดเจ็บ22รายโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับโรงเรียนเทศรุ่นก็เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่เนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดนี่นะครับกลับมาถึงเรื่องของกติกาประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยครับในกรณีที่ผู้เสนอรายงานพิเศษอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นไทยในประเทศชาวกัมพูชาเนี่ยครับจำนวน 650,000 กว่ารายขอชี้แจงว่าจำนวนดังกล่าวเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านจากกัมพูชาเนี่ยที่มาอยู่ในพื้นที่ในซึ่งไทยไม่เคยเปิดให้เป็นที่พักพิงเนี่ยนะครับก็สถานการณ์ก็คลี่คลายลงนะครับตั้งแต่ในช่วงปลายคริสต์ศักราชที่1970อย่างไรก็ตามนะครับข้อที่3ในเรื่องประเทศประเด็นสิทธิในการเดินทางกับยืนสู่มาดูภูมิไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมืองของกัมพูชานะครับเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าชาวเราแวดหรือชาวกัมพูชาเนี่ยเล่ห์เหลี่ยมมากมายทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งก็สมิทธิ์บุญเซนเนี่ยครับก็ชาวกัมพูชาก็ไม่เคยพอใจสักเท่าไหร่และชาวกัมพูชาในข้อที่4สำหรับในกรณีแรงงานกัมพูชานะครับที่เดินทางกลับจากประเทศแต่แล้วรายงานพิเศษว่าอ้างว่ามีจำนวนประมาณเกือบ900,000กว่าที่จะ1ล้านรายนะครับไทยขอขึ้นที่จะว่างแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศไทยหลังเกิดสถานการณ์ข้อพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยทั้งผู้ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยแรงงานดังกล่าวเดินทางกลับกัมพูชาโดยสมัครใจเนี่ยนะครับซึ่งแรงงานกัมพูชาในไทยโดยไม่และก็ไม่เคยมีนโยบายที่จะผลักแรงงานกัมพูชาออกจากประเทศนะครับและก็ข้อที่5มีอีกหลากหลายข้อนะครับไทยให้ความสำคัญการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมทั้งค่าการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยให้ความร่วมมือกับคนไทยพิเศษในการภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ Human Rights Commission Connect นะครับ HRC มาอย่างต่อเนื่องและได้นำคำชี้แจงเรื่องนี้ต่อกลไกดังกล่าวก็มีหลากหลายข้อเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิทธิ์ไทยกัมพูชาหรือความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไร ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันติดตามในเรื่องของประเทศอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเลยครับเพื่ออนาคตของโลกเนี่ยทั้งทรัมป์เนี่ยสั่งโจมตีอิหร่านเนี่ยแล้วก็อวยพรขอให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ประกาศสงครามซึ่งด้วยการค้าอาวุธสงครามต่างๆเนี่ยต้องการที่จะปล่อยอาวุธต่างๆออกไปนะครับก็เป็นเรื่องของสงครามทางด้านเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นสงครามทางด้านการค้าเรื่องสงครามทางด้านในเรื่องของทางด้านที่จะโจมตีกันอย่างจริงจังต่างๆแต่เป็นเรื่องของการค้าทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้การค้าขายอาวุธเนี่ยปล่อยปันอาวุธทางแสงเก่าๆออกไปแล้วก็ผลิตอาวุธใหม่ๆเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของในเชิงธุรกิจทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูต่อไปว่าอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยครับทางสุดท้ายจริงๆเนี่ยครับมาดูในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นโอ้มันทั้งโอเจอทั้งโอนิลแล้วก็พายุดอลฟินเนี่ยนะครับก็ถล่มทั้งประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นไปเรียบร้อยแล้วและเกิดเป็นดินไหวที่เมืองญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับก็ประมาณตามมาตรา 7.1 ริกเตอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีผู้อพยพชาวญี่ปุ่นและชาวจีนเนี่ยประมาณ 800,000 กว่าชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามมาต่อไปว่ามันมีความข้อมูลที่เสียหายมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกันในเรื่องของความเสียหายตรงนี้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับผลก็ต้องให้เมืองไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่รับผลส่งกระทบสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสมาว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยหรืออัตราการเจริญเติบโต GDP ประเทศไทยอาจจะโตเพียง 1.8 หรือ 2.1% เท่านั้นเองครับสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะโตเพียง 4.5 หรือ 4.2% เท่านั้นเองส่วนอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะโตเพียง4.2 ถึง 4.3% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปแต่ในเรื่องราคาพลังงานในขณะนี้เนี่ยก็ย่ำแย่มากและก็ทราบว่าในเรื่องของการใช้ราคาพลังงานในคนไทยก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับลดราก็ยังติดกันอยู่นะครับแล้วก็ฤดูฝนแล้วทราบว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยอาจจะใช้ในช่วงในวันที่เดือนสิงหาคมเนี่ยอาจจะเสร็จเนี่ยนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้นะครับก็อยากจะที่เชื่อว่าให้มอเตอร์เวย์เนี่ยเริ่มใช้กันได้แล้วนะครับและวันที่28สิงหาคมกรกฎาคมนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขอให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับที่มีวันหยุดยาวนานพอสมควรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้และ12สิงหาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชกรณียกิจปีหลวงนะครับก็ถือให้พระองค์ท่านเนี่ยก็สิ้นพระชนม์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้มงนั้นเนี่ยไปอยู่สุคติเจอนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับพบกับผมใหม่ชยายิ่งใหญ่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฝั่งรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชยายิ่งออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิศศิริวุฒิครับท่านผู้ฟังเหมือนเคยครับวันนี้ครับมาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับรวมไปถึงเพลงเก่าคลาสสิกบางเพลงก็อาจจะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับเพลงแปลกๆใหม่ๆเพลงอินดี้ต่างๆก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับก็เปิดโลกแห่งเสียงเพลงไปพร้อมกันในรายการเลยครับท่านผู้ฟังและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เรียกได้ว่าฝนตกเป็นบางวันแล้วก็บางทีรู้สึกว่าจะตกปล่อยๆตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับฝนนี่แหละครับมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับกับรายการสไตล์ดีในช่วงหน้าครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้สภาพอากาศและก็อุณหภูมิที่เย็นชุ่มฉ่ำในช่วงหน้าฝนของเรานี่ก็เป็นสาเหตุครับที่ทำให้โรคติดต่อนั้นสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วครับประกอบกับอากาศประเทศไทยที่แปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นยิ่งทำให้สุขภาพและก็ภูมิคุ้มกันของทุกท่านนั้นก็ถดถอยลงไปจึงเป็นที่มาของโรคติดต่อยอดฮิตที่พวกเรานั้นควรจะรู้เอาไว้ครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคครับก็ได้ออกประกาศเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้องครับโดยโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝนก็ได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มครับกลุ่มแรกเลยก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจนั่นเองครับโรคนี้ใครก็รู้จักก็คือโรคไข้หวัดนั่นเองซึ่งโรคไข้หวัดนั้นก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดเลยครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดติดต่อและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆน้ำมูกใสระคายคอเสียงแหบและก็ไอครับการรักษาก็จะเป็นการรักษาตามอาการดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออาการนั้นก็จะดีขึ้นเองภายใน 2-3 วันนั่นเองครับต่อมาเลยครับก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยครับและก็แพร่กระจายได้ง่ายครับคนกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และก็มีอาการรุนแรงหรือพบภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุคนอ้วนหญิงตั้งครรภ์และก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างครับซึ่งเจ้าโรคไข้หวัดใหญ่นี่ก็พบได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนั่นเองครับสำหรับอาการก็คือจะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อครับแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็ไอร่วมด้วยครับภาวะแทรกซ้อนซึ่งก็จะมักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก็คือภาวะปอดอักเสบนั่นเองครับในการวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ครับต้องอาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสจากไข้หวัดใหญ่ครับจากในน้ำในโพรงจมูกครับและก็เสมหะของผู้ป่วยครับสำหรับการรักษาครับการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เป็นการรักษาด้วยยาตามอาการเช่นเดียวกันครับดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอยาโอเซตามีเวียร์เป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนครับสำหรับใครที่ยังไม่ป่วยการป้องกันแหละครับวิธีป้องกันก็ทำได้โดยการใช้หน้ากากอนามัยนั่นเองครับล้างมือบ่อยๆเมื่อป่วยเป็นไข้หรือมีอาการหวัดหรือเมื่อต้องเข้าไปในที่ชุมชนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันโรคได้ถึง 50-90% เลยครับแนะนำครับให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ1ครั้งครับสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะในคนกลุ่มเสี่ยงด้วยครับต่อมาเลยครับก็คือโรคปอดอักเสบครับเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งก็พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุเลยครับติดต่อทั้งทางการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือไอจามรดกันครับทั้งสองโรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอทำร่างกายให้อบอุ่นหมั่นล้างมือบ่อยๆครับด้วยน้ำและก็สบู่ไม่ก็เป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ครับไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและก็สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งครับเมื่อต้องคลุกคลีกับผู้อื่นครับเรามาต่อกันกับกลุ่มที่2ครับก็คือโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำครับโรคแรกเลยครับคือโรคอุจจาระร่วงครับเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไปครับผู้ป่วยก็จะมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายเป็นน้ำ3ครั้งขึ้นไปต่อวันครับต่อมาครับก็คือโรคอาหารเป็นพิษครับมักพบกับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อนครับโดยทั่วไปก็จะมีอาการเล็กน้อยไม่รุนแรงมักจะหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมงครับต่อมาก็คือโรคอหิวาตกโรคครับติดต่อโดยการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำคลื่นไส้อาเจียนบางคนมีภาวะขาดน้ำรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ครับการป้องกันกลุ่มโรคทางเดินอาหารและน้ำครับก็คือล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังการประกอบอาหารครับรับประทานอาหารก็ล้างมือครับหรือว่าหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ดื่มน้ำสะอาดก็ได้ครับน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำบรรจุขวดที่มีฝาปิดสนิทครับรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุงสุกใหม่หากต้องการรับประทานอาหารที่ค้างมื้อครับควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งครับแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆดิบๆครับหรือว่าอาหารที่มีแมลงวันตอมนั่นเองครับไม่อย่างนั้นก็จะเป็นโรคทางเดินอาหารและน้ำนั่นเองครับไม่ใช่โรคอาหารเป็นมิตรนะครับเป็นพิษเลยทีเดียวครับและช่วงนี้ครับเราก็ต้องไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับ
1: ในช่วงหน้ากับรายการ Study ครับ

กลับมาต่อกันกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้ครับกลุ่มที่3ครับโรคติดต่อนำโดยยุงลายครับซึ่งโรคต่อไปนี้ก็จะเป็นโรคที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับโรคไข้เลือดออกนั่นเองโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีครับซึ่งมี4ชนิดและมียุงลายเป็นพาหะนำโรคครับพบบ่อยในเด็กโตวัยรุ่นและก็คนวัยทำงานครับสำหรับอาการครับผู้ป่วยไข้เลือดออกก็จะมีอาการไข้สูงนาน 3-7 วันครับหน้าแดงปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องตับโตและกดลงไปก็เจ็บครับพบเลือดออกที่ผิวหนังและก็ในกระเพาะอาหารได้ครับผู้ป่วยบางรายครับอาจจะมีอาการรั่วของน้ำออกจากเส้นเลือดด้วยครับทำให้มีภาวะเลือดข้นและก็เกิดอาการช็อกได้ครับการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกนั้นก็อาศัยอาการของผู้ป่วยร่วมกับผลการตรวจเลือดครับการตรวจนับเม็ดเลือดจะพบจำนวนเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดลดลงและอาจพบความเข้มข้นของเลือดสูงขึ้นครับการตรวจเลือดยืนยันว่าเป็นโรคไข้เลือดออกจริงที่นิยมใช้ก็คือการตรวจหา NS1 นั่นเองครับการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อและก็การตรวจด้วยวิธี PCR นั่นเองครับสำหรับการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงครับและก็ให้การดูแลรักษาที่บ้านได้ครับควรติดตามอาการกับแพทย์ทุก 1-2 วันการรักษาผู้ป่วยก็ประกอบไปด้วยการลดไข้ด้วยการเช็ดตัวใช้พาราเซตามอลและก็ดื่มน้ำให้เพียงพอครับผู้ป่วยที่มีอาการแย่ลงโดยเฉพาะเมื่อไข้ลดลงเช่นซึมมือเท้าเย็นชีพจรเต้นเบาเร็วกระสับกระส่ายปวดท้องรุนแรงอาเจียนเป็นเลือดก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยครับก็ต้องป้องกันเอาไว้สำหรับการป้องกันก็ทำได้โดยหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงครับวัคซีนไข้เลือดออกช่วยป้องกันโรคได้เกือบ70%เลยครับหรืออย่างน้อยก็ช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ครับแนะนำให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่9ปีขึ้นไปและในผู้ใหญ่อายุไม่เกิน45ปีครับมาต่อกันที่อีกโรคหนึ่งครับก็คือโรคไข้ปวดข้อยุงลายครับหรือว่าโรคชิคุนกุนย่านั่นเองครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่ามียุงลายสวนและก็ยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคครับพบได้ทุกกลุ่มอายุเลยอาการจะคล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกแต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือดนั่นเองครับจึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีอาการช็อกซึ่งทั้ง2โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองและก็หมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยครับ

เรามาต่อกันกับอีก2กลุ่มสุดท้ายครับที่พบได้ในช่วงหน้าฝนนี้ครับกลุ่มโรคที่4ครับก็คือโรคติดต่อที่สำคัญอื่นๆในช่วงฤดูฝนก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับอย่างเช่นโรค Leptospirosis ครับหรือว่าโรคฉี่หนูครับเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนครับพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยแต่จะพบบ่อยในผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรรมครับที่ต้องจะไปสัมผัสกับดินหรือน้ำอยู่เป็นประจำครับมักเกิดในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งอาศัยของหนูอาการที่พบได้บ่อยครับก็คือจะมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงหนาวสั่นตาแดงปวดกล้ามเนื้อน่องโคลนขาอย่างรุนแรงครับในบางรายครับอาจไตวายหรือว่าช็อกได้เลยครับการป้องกันเจ้าโรคนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องลุยน้ำย่ำโคลนเป็นเวลานานนั่นเองครับหากจำเป็นเลยก็ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งครับเช่นพวกการสวมใส่รองเท้าบูทยาวถุงมือยาวก็จะเป็นการช่วยป้องกันโรค Leptospirosis หรือโรคฉี่หนูได้ครับต่อกันด้วยโรคมือเท้าปากครับนี่ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กครับเป็นโรคติดต่อครับจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูกน้ำลายผื่นตุ่มน้ำใสหรืออุจจาระของผู้ป่วยครับอาการผู้ป่วยก็คือจะมีแผลหรือตุ่มในช่องปากกระพุ้งแก้มครับมีผื่นแดงหรือตุ่มบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและอาจจะพบที่แขนขาหรือก้นครับส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไม่รุนแรงและก็หายเองได้ครับผู้ปกครองและครูจึงควรที่จะหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลานครับพร้อมกับตรวจคัดกรองโรคเด็กทุกคนเลยครับหากมีอาการสงสัยป่วยให้แยกเด็กรีบพาไปพบแพทย์เลยครับและให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายดีเป็นการดีที่สุดครับและสุดท้ายครับกับกลุ่มโรคภัยสุขภาพนั่นเองซึ่งก็อาจจะเกิดได้จากการบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจากการจมน้ำครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่หลายคนนั้นพบเจอมากเลยทีเดียวครับซึ่งผู้ปกครองก็ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดครับและก็ให้ความรู้ในการเอาตัวรอดและวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธีครับขณะที่ชุมชนเองก็ควรจะต้องมีป้ายเตือนทำเครื่องป้องกันทำรั้วล้อมรอบแหล่งน้ำด้วยครับต่อกันด้วยการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าครับเมื่อกี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการจมน้ำเรื่องของฟ้าผ่าก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้ก็มีบ่อยเช่นเดียวกันครับเมื่อมีฝนตกฟ้าคะนองครับให้หลบในที่ปลอดภัยเช่นอาคารขนาดใหญ่ครับห้ามใช้มือถือกลางแจ้งในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้ครับต่อกันด้วยอันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัดครับควรจัดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนของสัตว์มีพิษระวังครับเมื่อต้องเข้าไปในที่รกกอหญ้าหรือกองไม้ครับหากถูกงูพิษกัดนี่ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีเลยและก็อย่าลืมครับจำลักษณะชนิดของงูที่กัดด้วยนะครับเพื่อที่การให้เซรุ่มพิษงูนั้นจะได้ถูกต้องและก็รวดเร็วนั่นเองครับต่อกันด้วยอันตรายจากการกินเห็ดพิษครับหากไม่มั่นใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้ก็ไม่ควรเสี่ยงนำมารับประทานครับหรืออาจจะเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากการเพาะขยายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางอะไรพวกนี้ครับอะไรที่เรากินเป็นประจำก็นำสิ่งนั้นมากินเป็นการดีที่สุดครับเป็นไงกันบ้างครับทุกท่านช่วงหน้าฝนนี้มีภัยอันตรายเยอะแยะเหมือนกันแต่ทุกท่านนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ต้องควรหมั่นรักษาสุขภาพทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงครับเพื่อที่วันหยุดต่างๆนี้ที่จะมาถึงได้พักผ่อนเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างมีความสุขครับและวันนี้เราก็ต้องลากันไปแล้วครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมภูเดชศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกช่วยผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศ
8: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญทั้งนี้ภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเร่งกวาดล้างกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
9: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสกส.เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลซึ่งเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยมิชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันสกส.ได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคลุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปสกส.ร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองฉะเชิงเทราพบยาเสพติดจำนวนมากและมีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการจึงจับกลุ่มผู้จัดการร้านส่งดำเนินคดีและเตรียมเสนอปิด5ปี
10: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานประกอบการนี้เปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลามีเยาวชนเข้าใช้บริการและปล่อยปละละเลยให้มีการใช้สารเสพติดซึ่งจากการสืบสวนเป็นไปตามข้อร้องเรียนจึงนำมาสู่การเข้าตรวจค้นโดยผลการปฏิบัติการพบมีนักเที่ยวและพนักงานรวม194คนพบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน39คนมีเด็กอายุต่ำสุด16ปีและ15ปีจำนวน3คนเข้ามาใช้บริการด้วยและยังพบผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน32คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจำนวน7คนและมียาเสพติดถูกทิ้งในพื้นที่ภายในร้านโดยพนักงานฝ่ายปกครองได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคำสั่งพิจารณาสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีต่อไปสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการใต้สันติสุข 11:07 น.รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการเรื่องเล่าจากสาร 16:07 น.รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 น.รายการรู้ไทยรักไทย18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการอ่านเล่าเอาเรื่อง21:07 น.รายการถนนดนตรี22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการถนนดนตรีไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
7: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
6: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
9: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
8: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับ
11: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
12: ์วัดดีบายดีไ
13: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าและลดมลพิษจากขยะอันตราย
9: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่าแบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทั้งนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก อย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาทำให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายทางการรัฐยูทาห์ของสหรัฐออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงรุ่น Sikorsky S-64 ประสบเหตุตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าที่เมืองริชฟิลด์ทางตอนกลางของรัฐยูทาห์เมื่อช่วงเช้าของวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสูญหาย2นายโดยทางการรัฐยูทาห์เปิดเผยว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือนักดับเพลิงด้านองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือ FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติสหรัฐหรือ NTSB เตรียมเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงตกครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แห่งรัฐยูทาห์ยืนยันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในเมืองริชฟิลด์น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกัวป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
13: ้เร่ยเร่ยมูมามากากาไก่มูเอาใหญ่เอียดมูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
12: เดี๋ยวไม่ได้หนกุ้ง
13: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
12: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
13: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
14: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5รวมประชาสัมพันธ์
16: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
17: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
16: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
17: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
16: ใช่แล้วจ้าพี
17: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
16: กรมประชาสัมพันธ์
18: เปลี่ยนได้แล้วกับพฤติกรรมแบบนี้มาพบกันในรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนมาไขข้อข้องใจทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจมะตูมพสุรัตน์

0: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะรายการที่จะบอกถึงโรคภัยต่างๆข่าวสารสุขภาพนะคะมาทำความรู้จักโรคกันวันนี้เช่นเดิมพบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของฝนที่ตกโปรยปรายลงมานะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มาตูมรู้สึกว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนสลับกันไปมาค่ะจะชวนให้รู้สึกไม่สบายมากๆเลยนะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังวันนี้นะคะดีเจมะตูมก็มีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับข่าวของเรื่องสุขภาพนะผ่านกรมควบคุมโรคค่ะนำมาฝากทุกท่านกันซึ่งก็เป็นโรคที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเราก็ได้ยินกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็โควิด-19และไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งก็เป็นโรคที่ระบาดในช่วงหน้าฝนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้จะมาคุยนะคะรายละเอียดของข่าวแล้วก็การดูแลป้องกันโรคเหล่านี้กันนะคะแต่ว่าจะคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้าค่ะกลับมาเจอกันในช่วงของสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ
0: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะเรามาดูเรื่องแรกการซึ่งเป็นข่าวที่เขามีความเป็นห่วงน้องเนื่องจากว่าเป็นโรคในช่วงฤดูฝนค่ะนั่นก็คือเรื่องของโรคไข้เลือดออกค่ะเพราะว่าทางกรมควบคุมโรคค่ะเตือนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกค่ะแนะถ้าเกิดว่ามีไข้สูงเกิน2วันรีบไปพบแพทย์ค่ะโดยทางกรมควบคุมโรคค่ะเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกค่ะแม้ผู้ป่วยในปี2569จะต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะแต่อัตราการป่วยตายกลับสูงขึ้นค่ะหากมีไข้สูงต่อเนื่องเกิน2วันควรรีบพบแพทย์หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านอักเสบกลุ่มเอ็นเซดค่ะซึ่งทางด้านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกค่ะเริ่มตั้งแต่1มกราคมจนถึงช่วงวันที่22กรกฎาคม2569ค่ะประเทศไทยของเราพบผู้ป่วยสะสม1,094รายค่ะขออภัยค่ะ 16,094 รายพบมากในกลุ่มของวัยเรียนค่ะอยู่ช่วงอายุ 10-19 ปีและยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงฤดูการระบาดค่ะถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยต่ำกว่าปีที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าพยากรณ์ของปี2569แต่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอยู่นะคะโดย5จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดในช่วง4สัปดาห์ล่าสุดนะคะก็คือจังหวัดสตูลภูเก็ตนครนายกระนองและตรังค่ะพบผู้เสียชีวิตสะสม26รายอัตราป่วยตายร้อยละ 0.16 อัตราป่วยตายสูงสุดก็จะอยู่ในกลุ่ม60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่ม 40-49 ปีปัจจัยเสี่ยงที่เสียชีวิตสำคัญก็จะมีเรื่องของภาวะอ้วนโรคประจำตัวการเข้ารับการรักษาล่าช้าและได้รับยาต้านเอนเซดค่ะซึ่งทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสแดงกี่โดยมียุงลายเนี่ยเป็นพาหะนำโรคค่ะผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงเบื่ออาหารหรือมีผื่นแดงตามร่างกายค่ะบางรายอาจมีอาการรุนแรงจนถึงภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีภาวะอ้วนจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวพร้อมเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองค่ะโดยเฉพาะอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะกลุ่มของยาต้านการอักเสบหรือว่ากลุ่มของเอนเซดค่ะอาจจะฟังแล้วก็เอ๊ะคือยาอะไรถ้าเราบอกว่าไอบูโพเฟนบูเฟนแอสไพรินหรือว่ากลุ่มของไดโคฟีแนกนะคะกลุ่มนี้เนี่ยหรือว่ายาชุดนะคะในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือต้องเฝ้าระวังเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันคือการที่อาจจะมีภาวะเลือดออกได้นะในเม็ดเลือดมีการแตกตัวได้คราวนี้เนี่ยกลุ่มยาเนี้ยมันเป็นกลุ่มยาที่มีผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนคือทำให้มีเลือดออกได้ง่ายค่ะคราวนี้พอกินยาเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตค่ะถ้าเกิดว่าอาการยังไม่แน่ชัดมีไข้แนะนำอย่าเพิ่งรับประทานเอนเซดนะคะขอให้รับประทานพาราเซตามอลไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไข้ไม่ลดอาเจียนมากขึ้นเริ่มมีจุดเลือดออกนะคะตามผิวหนังเลือดออกตามไรฟันหรือว่าเริ่มซึมลงอันนี้รีบไปพบคุณหมอทันทีเลยนะคะคือต้องเฝ้าระวังเลยนะคะขอเริ่มต้นว่าทุกคนที่เริ่มมีอาการไม่สบายเจ็บป่วยใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมไม่หายสักทีอย่าเพิ่งเริ่มทานยาด้วยเอนเซดนะคะขอให้เริ่มทานด้วยพาราเซตามอลก่อนนะคะเพราะว่าพารายังมีความปลอดภัยแล้วก็คือเพื่ออีกอย่างนึงนะคะก็คือว่ากลุ่มยาเอนเซดเนี่ยพอเราไปทานถ้าสมมติว่าเป็นไข้เลือดออกอาการแทรกซ้อนจะรุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยอยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้ค่ะและที่สำคัญช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะจึงขอความร่วมมือประชาชนแนวร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในบ้านแล้วก็รอบๆ บ้านค่ะโดยมีการปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดใส่ทรายอะเบตเนาะกำจัดลูกน้ำยุงลาย คว่ำภาชนะขังน้ำที่ไม่ได้ใช้และกำจัดเศษขยะบริเวณบ้านและแนะนำให้ประชาชนทายากันยุงเพื่อป้องกันตนจากถูกยุงกัดนะคะหรือว่ามีมุ้งต่างๆนะคะเพื่อป้องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะตอนนี้ก็มีเรื่องของทางเลือกก็คือเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกนะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะใครที่มีความสนใจก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนคือไข้เลือดออกเนี่ยคือมีความน่ากลัวก็คือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยไม่ได้มียาที่รักษาโดยตรงนะคุณผู้ฟังเวลาที่เราเป็นไข้เลือดออกเนี่ยเขาจะรักษาตามอาการคุณหมอจะรักษาตามอาการมีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะขาดน้ำก็ให้น้ำเกลือแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของเม็ดเลือดอย่างต่อเนื่องว่าปริมาณเลือดเป็นอย่างไรนะคะอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วแล้วมีการเป็นซ้ำแล้วคนละสายพันธุ์คือมันมีหลายสายพันธุ์นะอันนี้พอเป็นคนละสายพันธุ์กับครั้งที่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่มีความเสี่ยงมากๆเลยฉะนั้นโรคนี้ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่อยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังดูภาชนะรอบบ้านเราก็กำจัดตั้งแต่ต้นต่อเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของโรคไข้เลือดออกนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีก2โรคที่เป็นโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของฤดูฝนเหมือนกันก็คือเรื่องของโควิด-19 แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ค่ะที่ทางกรมควบคุมโรคก็ยังมีความกังวลอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: ุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนกับ2โรคที่ก็ต้องเฝ้าระวังในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ค่ะนั่นก็คือทางกรมควบคุมโรคค่ะก็มีการเตือนในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจค่ะระบาดนะคะเฝ้าระวังทั้งโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่ค่ะแนะปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดป้องกันโรคค่ะเช่นเดิมค่ะท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีค่ะก็จะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเอื้อต่อการแพร่กระจายเชื้อค่ะประกอบกับการรวมกลุ่มของประชาชนในสถานที่ปิดทำให้โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จากการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ค่ะในต่างประเทศนะคะอันนี้ในต่างประเทศก่อนพบว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มผู้ป่วยที่สูงขึ้นนะคะทั้งฮ่องกงสหรัฐบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็ชิลีค่ะรวมถึงหลายประเทศในภูมิภาคอเมริกานะคะที่มีผู้ป่วยเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จากข้อมูลการเฝ้าระวังจากกองระบาดวิทยาพบว่าตั้งแต่1มกราคมจนถึง27กรกฎาคม2569ค่ะเรามีผู้ป่วยโควิดไปแล้วนะคะกว่า 36,246 รายค่ะเสียชีวิต5รายค่ะอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 ค่ะกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดจะเป็นกลุ่มและเกิดเลยนะคะจนถึง4ปีรองลงมาค่ะก็เป็นกลุ่มวัยทำงานค่ะ 30-39 ปีแล้วก็ 20-29 ปีค่ะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะมีผู้ป่วยไปแล้วอันนี้น่าตกใจมาก 247,215 รายค่ะเสียชีวิต25รายค่ะอัตราการป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.01กลุ่มผู้ป่วยอัตราป่วยที่มากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มอายุ 5-9 ปีรองลงมาก็คือแรกเกิดจนถึง4ปีแล้วก็กลุ่ม 10-14 ปีค่ะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าโรคทั้งสองโรคเนี่ยมีอัตราโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคุณผู้ฟังที่มีอาการป่วยทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งท่านอธิบดีนะคะท่านก็บอกว่าอาการโรคโควิด-19 แล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือจะเริ่มมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจลำบากค่ะและที่สำคัญการแพร่กระจายเนี่ยก็จะแพร่กระจายผ่านละอองฝอยเป็นหลักค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเน้นย้ำถ้าเพื่อเราจะลดความเสี่ยงค่ะก็ยังเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดค่ะปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่แออัดกลุ่มจำนวนมากนะคะกลุ่มคนล้างก็คือหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำเลี่ยงก็คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดก็คือถ้ามีอาการป่วยก็ต้องหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งแล้วก็เข้ารับการวินิจฉัยหรือว่าพบแพทย์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดภาระแทรกขออภัยค่ะลดภาวะแทรกซ้อนค่ะโดยทางกรมควบคุมโรคค่ะขอแนะนำ

หน้าฝนทั้งสองทั้งสามโรคเลยละกันนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะเลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: ุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังค่ะจะมีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมสุขภาพเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะเพราะว่าช่วงนี้โรคที่มากับช่วงของฤดูฝนเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังนะเราก็ยังแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลร่างกายทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หมั่นออกกำลังกายค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้วนะคะและที่สำคัญค่ะก็ทำจิตใจให้แจ่มใสนะคะให้เรามีความสุขเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยร่างสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญนะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยแบบร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคที่มาในช่วงของฤดูฝนเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวอากาศแบบนี้ก็อยากให้คนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้ลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้สหรัฐอเมริกาหวังว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เร็ววันนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะชิลี 3-1 เซตประเดิมชัยชนะแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการมองว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิตในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศทรงมุ่งเน้นการให้โอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งในการสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเยาที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และส่งมอบให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่สอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงอย่างพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและยังส่งรับนักเรียนยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาที่ส่งพบด้วยพระองค์เองระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฝึกอบรมศิลปาชีพส่งเสริมการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยเช่นงานทอผ้าไหมและศิลปะการแสดงพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมให้ครูในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักว่าครูคือหัวใจของการศึกษาที่ต้องได้รับทั้งความรู้และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เพียงมุ่งหวังให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้แต่ทรงปลูกฝังความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นว่าการศึกษาเป็นหนทางสู่อนาคตที่ดีคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่อง
3: ช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยากันอย่างต่อเนื่องนางอรพินวสวานนท์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งที่9กล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้เสียสละกำลังและเวลาส่วนตัวเพื่อประสบกนิกรชาวไทยผ่านโครงการมากมายเพื่อให้คนไทยมีอาชีพและมีรายได้ทั้งยังเป็นต้นแบบของความพอเพียงสิ่งเดียวที่ประสบกนิกรจะทดแทนได้คือการเดินทางมาส่งทั้งสองพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
4: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคือเรารักและเทิดทูนท่านไง เหมือนป้าเนี่ยมาครั้งที่9แล้วอยากเข้าไปกราบท่านน่ะระลึกถึงท่านตลอดครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะเมื่อเรามีลมหายใจอยู่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็อยากไม่มีอะไรทดแทนท่านนอกจากมาระลึกถึงท่านแค่นั้นเองในคุณความดีที่ท่านทำให้กับประชาชนทั่วไป
3: สำหรับในวันที่12สิงหาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเผยแพร่ภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรง
5: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงดังกล่าวมอบหมายทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมผู้บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงรวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจสามารถขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงโทร1415และสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
2: ด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตั้งด่านคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจึงกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นโดยให้คุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนยกระดับมาตรการตรวจสอบควบคุมการครอบครองและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่อย่างจริงจังและเด็ดขาดให้นายทะเบียนอาวุธปืนแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ฝ่ายปกครองบูรณาการกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญจุดเสี่ยงสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการไม่ให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวโดยเด็ดขาดยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาศาสนสถานห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมพร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำและการเลียนแบบโดยให้นายอำเภอใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติกรรม
0: หรือแนวโน้มเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองให้ดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งช่วยเหลือเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและรวดเร็วที่สุดอธิบดีกรมการปกครองกล่าวได้ว่ากรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลชี้แจงการใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงจะใช้การเตือนเงียบและเจาะพื้นที่เพื่อป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้ายืนยันเป็นการออกแบบให้เหมาะกับลักษณะภัยแต่ละประเภท
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอได้ใช้ระบบเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นรัฐบาลชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าการเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนเป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่โรงเรียนและบริเวณโดยรอบรัศมีประมาณ5กิโลเมตรเพื่อขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการสัญจรหรือเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุลดความเสี่ยงต่อประชาชนและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นความตั้งใจส่งข้อความแบบไม่มีเสียงเนื่องจากหากโทรศัพท์ของผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมีเสียงแจ้งเตือนอาจเปิดเผยตำแหน่งและเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นจึงแตกต่างจากกรณีภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิหรือน้ำท่วมฉับพลันที่จำเป็นต้องใช้เสียงแจ้งเตือนเพื่อเร่งให้ประชาชนอพยพรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบเซลบอดแคสไม่ได้มีรูปแบบเดียวสำหรับทุกสถานการณ์แต่ได้มีการเลือกระดับการแจ้งเตือนขอบเขตพื้นที่และการใช้หรือไม่ใช้เสียงเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของภัยหากเป็นผู้ใช้อาวุธเป้าหมายสำคัญคือการแจ้งเตือนประชาชนภายนอกไม่ให้เข้าใกล้พื้นที่โดยไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ภายในและเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบเซลบอดแคสให้เหมาะกับลักษณะของภัยแต่ละประเภทรัฐบาลจะนำประสบการณ์จากการใช้งานจริงมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีประสิทธิภาพสูงสุดมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกุมกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศ
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการและขั้นตอนการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากมิจฉาชีพนำยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้มาโดยไม่ชอบหรือใช้ช่องทางที่สร้างขึ้นเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันได้ปราบปรามและควบคุมสถานการณ์ครอบคุมทั้ง3มิติแล้วตั้งแต่ต้นน้ำควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกขั้นตอนต่อไปร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบว่าหน่วยงานใดละหลวมจะเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญลงโทษทางปกครองกลางน้ำกวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลล่าสุดร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นตลาดกลางซื้อขายข้อมูลไปแล้วกว่า18รายและขั้นตอนปลายน้ำเอาผิดผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บทลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของประชาชนนะครับก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้ขอให้มั่นใจว่าส่วนการกระทำผิดเหล่านี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็ส่วนมาตรการเห็นว่ามันอ่อนแอไม่เหมาะสมปัจจุบันก็ต้องถูกยกระดับขึ้น
6: ท่านตำรวจเอกสุรพงษ์ได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้ตระหนักรู้สิ่งสำคัญคือต้องไม่หลงเชื่อไม่หลงโอนเงินและไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแปลกปลอมหากมีสายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้วางสายและโทรเช็คกลับไปยังหน่วยงานนั้นโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ให้เสร็จสิ้นภายใน30วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานหรือ Audit Log เพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติในการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทร1441การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะแบตเตอรี่ครบวงจรรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าลดมลพิษจากขยะอันตราย
8: นายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กล่าวว่ากฟผ.ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูลาร์แบบครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับการบริหารจัดการขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ป้องกันปัญหามลพิษในอนาคตโดยเลือกพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโรงงานประกอบรถยนต์และแบตเตอรี่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT และภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลซึ่งประเมินว่าแบตเตอรี่เก่าร้อยละ50สามารถนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่ได้ขณะนี้กฟผ.ได้เริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานรองรับการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตอนกลางวันให้สามารถใช้ไฟฟ้าตอนกลางคืนหรือเมื่อไม่มีแสงได้และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
9: ในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเอาเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำ
8: พร้อมกันนี้โฆษกกฟผ.คาดว่าการใช้งานแบตเตอรี่มือสองในระบบกักเก็บพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้าซึ่งเป็นช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแรกหมดระยะเวลารับประกันแบตเตอรี่ดังนั้นภาครัฐจึงต้องเร่งตัดสินใจในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในปีนี้หรือปีหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมและการเกิดเพลิงไหม้ในอนาคตปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
10: บรรยากาศการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นเป็นวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ร่วมงานจำนวนมากแวะเลือกชมผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันประณีตและสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของใช้ขณะที่โซนโอท็อปลักชัวรี่และโซนฟู้ดฮอลล์ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันโดยนางสาวสุภาวดีสำราญหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเดินทางจากจังหวัดเลยมาเที่ยวงานในช่วงวันหยุดเพื่อสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยเลือกซื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าพื้นถิ่นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นชุดทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีคุณภาพราคาไม่แพงและใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก
11: งานโอท็อปนะเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ชุมชนได้ทำขึ้นมานะคะเราก็ควรจะมาอุดหนุน
10: เช่นเดียวกับนางธัญญานันท์ศรีพุทธากล่าวว่าเลือกมาเที่ยวงานโอท็อปเพราะมีสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายจากทั่วประเทศมารวมไว้ในที่เดียวโดยสนใจผ้าไทยและงานหัตถศิลป์โดยเฉพาะสินค้าจากภูมิภาคอื่นที่ไม่ค่อยได้พบเห็นซึ่งช่วยทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายของภูมิปัญญาไทย
12: ของเยอะแล้วมีทุกอย่างที่ในประเทศไทยอ่ะก็ของดีๆที่เอามารวมกันที่นี่อ่ะอยากได้ของดีของสวยอะไรเงี้ยก็มาเลือกดูแล้วมาวันเดียวมันไม่พอด้วยนะ
10: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรวมถึงการรุ่นล็อตกิฟต์วอเชอร์มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาทโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานได้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีได้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รัฐบาลเปิดเผยผลสำเร็จการหารือทวิภาคีไทยเมียนมาตั้งเป้าร่วมขยายมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมลงนามความร่วมมือ3ฉบับด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศควบคู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาว่าโดยตอกย้ำความพร้อมของไทยในการเป็นสะพานเชื่อมให้เมียนมากลับมามีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งโดยได้มีการหารือร่วมกันหลายด้านและเห็นพ้องในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และขบวนการสแกมเมอร์ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ตกลงจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำกกและแม่น้ำสายนอกจากนี้ยังร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยไทยพร้อมส่งนักวิชาการเกษตรไปให้ความรู้เพื่อลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกส่วนด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forumซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า700คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางการค้าที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการลงนาม MOU สำคัญ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการน้ำและเทคโนโลยีอวกาศพร้อมเร่งผลักดันการเปิดด่านชายแดนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออกสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
13: เรื่องนี้การส่งออกสินค้าไทยอะค่ะเราก็มองว่าถ้าด่านเปิดความสงบในประเทศเขามีมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าไทยนะคะแต่ที่ผ่านมามันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ส่งสินค้าของเราเนี่ยไปได้ลำบากอยู่ท่านนายกก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาหารือว่าอยากให้พิจารณาให้ทุกอย่างมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
0: ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมองว่าการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นสัญญาณเชิงบวกผลักดันการค้าชายแดนฟื้นตัวสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสัญญาณสำคัญในการฟื้นฟูความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลังเผชิญข้อจำกัดจากสถานการณ์ในเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายหารือครอบคลุมการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจบทใหม่ซึ่งการค้าชายแดนยังเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ2ประเทศโดยปีที่ผ่านมาไทยเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 244,051 ล้านบาทเป็นการค้าชายแดนและผ่านแดน 199,112 ล้านบาทหรือกว่า81%โดยเฉพาะด่านแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญอย่างไรก็ตามภาคธุรกิจยังเผชิญอุปสรรคจากการเปิดปิดด่านใบอนุญาตนำเข้าข้อจำกัดด้านเงินตราการขนส่งและความไม่แน่นอนด้านความมั่นคงซึ่งการหารือระดับผู้นำครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้
14: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
15: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7มอบหมายให้นายวุฒิชัยสีทองผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนางสาวนภพรตั้งตระกูลหัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลพร้อมนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 109.36 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำไหลอัตราประมาณ 920.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างไรก็ตามกรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ส่วนมณฑลทหารบกที่27ติดตามสถานการณ์น้ำลำน้ำยังหลังฝนตกต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
16: กองทัพบกโดยชุดปฏิบัติการจิตการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวลำน้ำยังในพื้นที่อำเภอโพนทองอำเภอเสรภูมิหลังยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตำบลสว่างตำบลโคกกกม่วงอำเภอโพนทองตำบลศรีวิไลอำเภอเสรภูมิพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับทราบผลกระทบและวางแนวทางรับมืออุทกภัยจากการติดตามพบว่าระดับน้ำในลำน้ำยังเพิ่มขึ้นจากวันก่อนประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบางส่วนขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพทั้งนี้มณฑลทหารบกที่27ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นพีรพัฒน์พิเนศสวทละเอ็ดรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพร้อมตรวจสอบหอเตือนภัยเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
17: ว ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยกำชับให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือท้องแบนและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบความพร้อมของหอเตือนภัย3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพานเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสถานการณ์ฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
19: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
18: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
19: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งมีความคืบหน้าอย่างมากและหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเร็ววันนี้พร้อมยืนยันว่าหากมีการประกาศข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์โดยปราศจากอุปสรรคสหรัฐจะทำการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้การขนส่งน้ำมันต้องหยุดชะงักรวมทั้งทำให้ราคาภาคพลังงานและอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นนายอาเบลาโดเดลาเอสปิเอลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย48ปีเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่เมืองซานติเอโกเดอคาลีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธมาอย่างยาวนานในโอกาสนี้นายเดลาเอสปิเอล่ากล่าวว่าจะไม่มีพื้นที่สำหรับการกระทำใดๆที่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าจะปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาดซึ่งการใช้แนวคิดทางสันติภาพผ่านการเจรจาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้โคลอมเบียจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Seal of America ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนโดยสหรัฐเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายรวมทั้งฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลและตัดสัมพันธ์กับคิวบาและนิการากัวด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจิมริสวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งรวมถึงก๊าซและน้ำมันโดยจะเรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูงถึงร้อยละ500เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาและยุติสงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้นอกจากนี้ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะดำเนินการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราร้อยละร้อยจาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอาทิจีนและอินเดียสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายรูดิจันตาทจายา นูกราฮาหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของอุทยานแห่งชาติบรมโมเทงเกอร์เซมิรูหรือ TNBTS ของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าบริเวณภูเขาไฟแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ TNBTS ซึ่งลุกลามขยายวงกว้างเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย750ไร่หลังมีการลุกไหม้ต่อเนื่องมานานหลายวันพร้อมส่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจดับเพลิงทางอากาศบริเวณหน้าผาสูงชันซึ่งไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินเข้าไปได้นายนูกราฮากล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพภูมิประเทศที่สูงชันและขรุขระเป็นอุปสรรคในการดับไฟป่าเนื่องจากยังพบจุดความร้อนอีกหลายจุดบนเขาลาดชันทำให้ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยพร้อมคาดการณ์ว่าสาเหตุไฟป่าในครั้งนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์มากกว่าปัจจัยทางธรรมชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ส U17 World Championship 2026ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับเจ้าภาพชิลีที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสู้เต็มที่เน้นตบชิงแต้มแม้จะเสียเซตแรกไปแต่ก็พลิกกลับมาเอาชนะชิลีไปได้3-1เซต19-25 25-20 25-17 และ25-15ประเดิมชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ส U17World Championship 2026ส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีทำผลงานชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่ากับตุรกีรั้งอันดับ4ของกลุ่ม A โดยโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันที่9สิงหาคมนี้เวลา16:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์สนามแรกได้สำเร็จลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยเป็นฝ่ายที่เล่นได้เหนือกว่าใช้เกมบุกที่หลากหลายทำแต้มได้ดีและมีเกมรับที่เหนียวแน่นตบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายๆ3-0เซต25-19 25-17และ25-19คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและพยายามเล่นอย่างเต็มที่แม้ว่าช่วงแรกจะบล็อกได้ไม่ดีและตีไม่เสถียรนักทั้งยังเป็นเกมแรกที่มีความตื่นเต้นแต่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมาตามที่คาดหวังไว้สำหรับชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังหยุดพักรักษาตัวก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาปรับตัวและปรับจังหวะการเล่นอีกสักพักส่วนเกมพบกับอินโดนีเซียก็เตรียมพร้อมเต็มที่และไม่ประมาท
21: เกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปอสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยเราคิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะเราจะโฟกัสไปเรื่องของเซลล์คอนโทรลการควบคุมตัวเองการควบคุมเทคนิคของตัวเองแล้วก็ยุทธวิธี
20: ด้านชัชชุออนโมกศรีกล่าวว่าเป็นเกมแรกในรอบ7เดือนที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ขณะนี้จังหวะยังไม่ราบรื่นเพราะเป็นตำแหน่งทั้งรับและลุกจึงต้องมีการพูดคุยในทีมกันมากยิ่งขึ้นซึ่งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ได้กดดันและสนับสนุนให้ปรับตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นกำลังใจให้เสมอพร้อมขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนที่ต้อนรับและร่วมส่งแรงเชียร์อย่างเต็มที่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2นัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีศึกแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026ที่ประเทศเกาหลีใต้นันทกาและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซจากญี่ปุ่นไป2-1เกม19-21 21-15 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอีซึงฮีกับพักมินจีจากเกาหลีใต้ต่อไป เทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกานักหวดดาวรุ่งไทยตัดเชือกชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่ตัดเชือกชนะปัดที่นันเผือกคำมาได้2-0เซต6-3และ6-3ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหวดไทยเอาชนะแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกง2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธินของไทย2-0เซต6-3และ6-3ส่วนประเภทหญิงคู่โชติรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชเอาชนะชเวโซอื่นกับยังซอจองจากเกาหลีใต้7-6ไทเบรก5และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันซุนมินกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้และประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลจับคู่กับไตรศรีเสนชนะไซจูซับและโนอาคาเนดาเฮชันจากออสเตรเลียไป2-0เซต6-3และ6-0เข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธรรมะโคเซริที่จับคู่กับคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากประเภทถนนรายการไทม์ไทยันรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง18กิโลเมตรพิทยาพรแซ่ตันนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด34:29.286 วินาทีพร้อมคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม170คะแนนครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง9กิโลเมตรกวิศราอ่ำกำเนิดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่ทำเวลาได้ดีที่สุด20:51.197 วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม176คะแนนพร้อมครองถ้วยพระราชทานและรุ่นเยาวชนชายระยะทาง18กิโลเมตรนายวัชรพงษ์สังฆสอนทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกมาเป็นอันดับ1ด้วยเวลา18:127วินาทีคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม180คะแนนเต็มพร้อมครองถ้วยพระราชทานได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับเมียนมาที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งการฝึกซ้อมการทำงานร่วมกันจากเกมที่ผ่านมาแม้นักเตะบางคนจะมีอาการล้าแต่ก็ได้พักฟื้นกันเต็มร้อยเพื่อพร้อมสำหรับเกมที่จะพบกับเมียนมาส่วนกรณีนักเตะที่ติดใบเหลืองก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเพราะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์ยาวไม่ใช่เฉพาะเพียงเรื่องติดโทษเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยเพราะช่วงนี้เป็นปรีซีซั่นจึงได้มีการหารือกับทีมสตาฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ต้องพร้อมสำหรับเกมรอบรองชนะเลิศสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านนิดคาดนาครายงาน
4: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูมีที่มาเช่นเดียวกับคำว่าฤดูคือยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุในภาษาสันสกฤต ฤตุแปลว่าช่วงเวลาในรอบปีซึ่งมีลมฟ้าอากาศแตกต่างกันหรือแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยนำคำว่าฤตุไม่แยกใช้เป็นสองคำคือฤดูคำหนึ่งกับฤดูอีกคำหนึ่งฤดูใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศส่วนคำว่าฤดูแปลว่าเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเช่นยาสตรีที่วางขายแดดดื่นมักอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยแก้ฤดูมาไม่ปกติคำว่าฤดูปัจจุบันนิยมใช้คำอื่นแทนเช่นประจำเดือนเลือดประจำเดือน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร

27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.35 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 49 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอทอ

0: ล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมทรัพยากรธรณีรับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองท่านผู้ฟังคะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการเข้าสู่วัยทองเป็นช่วงเวลาที่ระดับฮอร์โมนเพศลดลงส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายรวมถึงสภาพอารมณ์และคุณภาพชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปีเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงขณะที่ผู้ชายอาจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองในผู้หญิงที่พบได้บ่อยได้แก่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอร้อนวูบวาบเหงื่อออกในเวลากลางคืนนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนส่วนอาการวัยทองในผู้ชายอาจมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากขึ้นนอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงหรือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาเรื่องสมาธิความจำและความมั่นใจในตนเองแม้วัยทองจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่หากละเลยการดูแลสุขภาพก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังได้ดังนั้นการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการสังเกตความผิดปกติของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญการดูแลตนเองในช่วงวัยทองเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมรับแคลเซียมวิตามินดีให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกควบคู่กับการลดอาหารหวานมันเค็มงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีทั้งการเดินเร็วว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อการพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตรวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและคนใกล้ชิดก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากมีอาการวัยทองที่รุนแรงหรือรบกวนการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการประเมินและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนภายใต้การดูแลของแพทย์ท่านผู้ฟังคะวัยทองไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้สามารถก้าวผ่านช่วงวัยทองได้อย่างมั่นใจมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยน เหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: นี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิกเก็ตเมเจอร์
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
4: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
3: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
7: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
5: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่าในวันนี้นะคะก็มีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะแล้วก็รายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะก็มีจังหวัดระนองค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ระนองนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะติดตามรับฟังได้ที่สวท.กระบี่ค่ะจังหวัดภูเก็ตติดตามรับฟังได้ที่สวท.ภูเก็ตค่ะแล้วก็จังหวัดพังงานะคะติดตามรับฟังได้ที่สวท.ตะกั่วป่าแล้วก็สวท.พังงานะคะซึ่งก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะพร้อมกับงานเพลงเพราะๆที่โทรกันเข้ามาทาง0764-21055ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รับสัญญาณไปเผยแพร่ให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีท้ายเมืองเรดิโอค่ะที่ร่วมรับสัญญาณกับสวท.ตะกั่วป่าของเรานะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังพบกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกวันที่8สิงหาคมก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะก็คือวันอาเซียนนั่นเองค่ะหรือว่าอาเซียนเดย์ซึ่งอาเซียนเนี่ยมีชื่อเต็มว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นได้มีการเสนอแนวคิดที่จะให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเนี่ยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางการทำงานตามนโยบายด้านต่างๆแล้วก็กำหนดอนาคตของตนเองได้อย่างแท้จริงรวมถึงยังเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยสำหรับวัตถุประสงค์หลักของอาเซียนก็ได้แก่ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหารนะคะแล้วก็ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงส่วนภูมิภาคเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาคค่ะส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมการวิจัยการส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรอุตสาหกรรมการขยายการค้าตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคมค่ะรวมถึงเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและก็องค์การระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของอาเซียนนะคะซึ่งมีประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะคะในส่วนของอาเซียนหรือว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะวันนี้วันที่8สิงหาคมนะคะก็เป็นวันอาเซียนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาคุยกันถึงข่าวนี้สักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี้ก็คือปี2569นั่นเองค่ะจำนวน264คนด้วยกันนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทางนี้ก็เพื่อยกย่องและก็เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ครบรอบ134ปีในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่เองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลค่ะพร้อมกับเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหา
แล้วก็ร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนนะคะซึ่งก็ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลค่ะโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็ประเทศอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านบอกว่าปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะแต่ถ้าเราทำให้คนในชุมชนของเราเนี่ยหลีกเลี่ยงและก็ต่อต้านการเข้ามาของยาเสพติดในชุมชนทุกคนร่วมกันทำนะคะชุมชนก็จะต้องปลอดยาเสพติดอย่างแน่นอนนะคะและถ้าหากว่ามีการทำพร้อมกันทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลนะคะเมืองไทยก็จะปลอดยาเสพติดอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะตรงกับวันที่10สิงหาคมของทุกปีค่ะตั้งขึ้นมานะคะเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะที่ได้พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10สิงหาคม2435ค่ะหรือเมื่อ134ปีล่วงมาแล้วนะคะโดยในทุกปีเนี่ยก็ได้มีการจัดให้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนะคะที่คัดเลือกโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศนะคะทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละแล้วก็ความทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะปี2569นะคะก็มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด264คนค่ะซึ่งก็แบ่งเป็นกำนันยอดเยี่ยม131คนค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมอีก133คนค่ะคุณผู้ฟังสำหรับกำนันยอดเยี่ยมในพื้นที่ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันนะคะเราไปดูกันที่จังหวัดกระบี่นะคะกำนันยอดเยี่ยมจังหวัดกระบี่ก็ได้แก่นายประมวลสุขทองค่ะกำนันตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะและในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกำนันก็ได้แก่กำนันพีรยศโสพันธ์ค่ะกำนันตำบลเหลอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังส่วนกำนันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็คือนายจรุงเถาจันทร์ค่ะกำนันตำบลราไวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังส่วนจังหวัดระนองนะคะก็ได้แก่กำนันนิภากรมีสถิตค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกำนันนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดกระบี่นะคะก็มีนายธนเดชบุญทิพย์ค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงาเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่าได้แก่ผู้ใหญ่บ้านที่ไหนนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านอติศักดิ์งามแป้นนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลกระปงอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ก็คือนายพานุพันธ์จินดาพลค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดระนองนะคะสำหรับผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดระนองค่ะก็เป็นผู้ใหญ่สุวัฒน์พิทักษ์นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลน้ำจืดน้อยอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะทีมงานสวท.ตะกั่วป่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วกันค่ะ

ค่ะชื่อเก๋ค่ะสิริประภาธโมพัฒน์ค่ะด้วยความที่บ้านเราทำเมืองกันนะคนจะแข่อื่นก็ลังไล่กันมามากมายเลยอาชีพทำเมืองโรงแรมอาหารการกินทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยทำให้เมืองมันไม่รับมันสนุกสนานมันมีชีวิตชีวาเมื่อน้ำท่วมแต่คนกลัวป้าถ้าบอกน้ำท่วมนี่จะนุกแล้วก็ดีใจกันมาเลยแล้วก็ถ้าไปท่าหลายคนนะเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าน้ำท่วมชอบมาที่สุดยะให้เกิดมาหลายๆคนที่บอกว่านุกแต่บางคนเขาก็บอกว่าเดือดร้อนพูดง่ายเอ็นดูนะน้ำท่วมบ้านมาไอ้บ้านเรานุกไปดูในตอนนั้นเนชั่นลงข้าววะกลัวป้าน้ำท่วมแต่เห็นภาพเด็กอะเล่นน้ำยิ้มกันสดใสนี่ถ้าเราดูจากกันหลักซ่านะความทรงจำความสวยงามมันยังอยู่ซึ่งมันจะไม่อยู่ในแบบเดิมแต่คนบ้านเราเขายังอยู่เหมือนเดิมถ้ามีเวลาไปคุยกับเขานะจะได้ความทรงจำดีๆได้ความรู้สึกดีๆกลับมาเลย

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่โทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764-21055ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการกันนะคะกับทีมงานสวทตะกั่วป่าในวันนี้ค่ะติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตหรือว่าจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีนะคะหรือในพื้นที่อำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็สามารถติดตามรับฟังได้พร้อมๆกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยากฟังเพลงก็ยังโทรขอได้นะคะที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารนะคะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งที่ผ่านมานะคะครม.มีการเห็นชอบจัดตั้งวัดคาทอลิกใหม่5แห่งด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการเห็นชอบให้จัดตั้งวัดคาทอลิกแห่งใหม่จำนวน5แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีการรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มเติมอีก1แห่งด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสนับสนุนให้คริสต์ศาสนิกชนมีศาสนสถานที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจวัดคาทอลิกที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งใหม่จำนวน5แห่งก็ได้แก่วัดนักบุญมัทธีอัดอัครสาวกค่ะเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ2ก็คือวัดนักบุญฟิลิปและยากอบอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ3วัดพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านเฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะ4เป็นวัดเซนต์เจมส์บ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะแล้วก็5เป็นวัดนักบุญยอดเสริมทุ่งอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็ยังมีการเห็นชอบให้รับรองวัดคาทอลิกเพิ่มขึ้นอีก1แห่งก็คือวัดพระวิสุทธิวงศ์อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกรมการศาสนาก็ได้ระบุว่าการจัดตั้งแล้วก็รับรองวัดคาทอลิกนี้จะช่วยให้คริสต์ศาสนิกชนได้มีศาสนสถานที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจศึกษาหลักธรรมคำสอนและร่วมกิจกรรมทางศาสนาอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในสังคมค่ะซึ่งทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ยังคงมุ่งส่งเสริมและก็อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเพื่อให้ทุกศาสนิกชนสามารถปฏิบัติศาสนกิจอย่างเหมาะสมและก็ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมานฉันท์และก็ยั่งยืนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเรื่องที่2ค่ะนำมาฝากกันในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสัก2เพลงแล้วกันนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: างเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: ค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคะแน่นอนค่ะว่าดิฉันต้องชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะเพราะว่าจังหวัดพังงาของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลภูเขานะคะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมต่างๆนะคะก็มีให้ท่องเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปีนะคะซึ่งสำหรับในส่วนของการเที่ยวหมู่เกาะต่างๆโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูมรสุมนะคะอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หรือว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นการปิดเกาะไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเที่ยวค่ะยังคงเหลือแต่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นหรือว่าสักประมาณกลางเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะใครที่จะอยากมาเที่ยวในเรื่องของหมู่เกาะสุรินทร์หรือว่าหมู่เกาะสิมิลันนะคะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็คือเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะคะกลางเดือนตุลาคมก็จะเป็นการเปิดเกาะแล้วล่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและที่สำคัญนะคะจังหวัดพังงาของเราเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวปลอดภัยนะคะซึ่งในวันที่24-28สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรใบอนุญาตประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดนะคะซึ่งก็จะจัดที่โรงแรมเอราวัณตำบลโคกกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานะคะสำหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้นะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่ Facebook สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากนำเสนอในวันนี้นะคะก็อยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะคะมา

าคมนี้นะคะที่เมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะซึ่งก็ชื่องานว่ากั่วป่าโพจีโชเมืองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะโชว์อะไรบ้างนะคะก็สามารถมาเที่ยวมาชมกันได้นะคะเราก็จะได้คำตอบกันด้วยนะคะว่ากั่วป่าโพคืออะไรนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปศึกษากันได้ก่อนนะคะที่ Facebook กั่วป่าโพนะคะคุณผู้ฟังเขาก็มีการอัปเดตกันทุกๆวันนะคะสำหรับเรื่องของการจัดงาน12ถึง16สิงหาคมกั่วป่าโพจีโชเมืองนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะในพื้นที่ตลาดเก่านะคะหรือว่าเมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานั่นเองนะคะ12ถึง16สิงหาคมนี้พบกันนะคะคุณผู้ฟังคะพอดูเวลาค่ะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็น้องส้มนะคะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับดีเจมะตูมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 31มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทยอยติดต่อขอรับศพขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าช่วยประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยา
7: ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยาซึ่งเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดเผยแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559ว่ากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายจากการรักษาจริงแบ่งเป็นกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จโดยยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ซึ่งผู้ประสบเหตุที่มีอาการด้านจิตใจจะต้องเข้ารับการรักษาและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงสามารถขอรับค่าตอบแทนและค่ารักษาพยาบาลในส่วนนี้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
6: ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานยอดผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรวม28รายยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล16รายพบอาการสาหัส7รายกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีวันนี้เวลา 12:00 นยืนยันมีผู้บาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวม28รายยังคงรักษาในโรงพยาบาล16รายพบยังอยู่ในภาวะวิกฤต7รายโดยมีโรงพยาบาล8แห่งที่รับผู้บาดเจ็บไว้รักษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ติดตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมอบแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพัทลุง
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนโดยได้รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการของพื้นที่โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อยกระดับจังหวัดพัทลุงให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
6: ผู้นำยูเครนและเซอร์เบียเตรียมหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ2ประเทศวันนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระบุว่ามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราบูซิสผู้นำเซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดเมืองหลวงของเซอร์เบียในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศรวมถึงการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลสกี้เดินทางเยือนเซอร์เบียครั้งนี้ถือเป็นความพยายามในการโน้มน้าวให้เซอร์เบียออกห่างจากการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งประธานาธิบดีวูซิสยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียจะยังคงไม่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจากกรณีการทำสงครามกับยูเครนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังรับฟังสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร 076-421-055

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชาลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
1: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชาลี
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกทิศทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะก้าวสู้ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธวันนี้ค่ะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนุชค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้นะคะตีสองจนถึงตีสามค่ะกับรายการลูกทุ่งวันยุทธนะคะก็จะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธวันนี้นะพบกันวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังทุกวันที่8สิงหาคมถือว่าเป็นวันอาเซียนค่ะหลายคนคงสงสัยว่าทำไมวันนี้ถึงเป็นวันอาเซียนอาเซียนมีชื่อเต็มๆว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในขณะนั้นค่ะได้มีการเสนอแนวคิดที่จะให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางการดำเนินนโยบายต่างๆและก็การกำหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะรวมถึงเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งเป็นทั้งนักการทูตผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศที่ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในบิดาผู้ให้กำเนิดอาเซียนทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5ประเทศก็คือประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยได้รวมกันลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯที่พระราชวังสรานรมเพื่อก่อตั้งอาเซียนขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มไม่ว่าจะเป็นบรูไนดารุสลามเวียดนามลาวเมียนมาและก็กัมพูชาค่ะตามลำดับก็เลยทำให้ปัจจุบันอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันค่ะนับตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงวันนี้นะคะวันที่8สิงหาคมของทุกๆปีก็เลยถูกจัดให้เป็นวันก่อตั้งอาเซียนกรมอาเซียนในฐานะสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติก็เลยจัดงานอาเซียนเดย์เป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งอาเซียนแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังปีนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบกันอีกวาระหนึ่งนะคะวันที่8สิงหาคม2569ค่ะว่ากันด้วยวันนี้คือวันอาเซียนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ดีเจจุกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกับดีเจน้องส้มกันก่อนนะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์ขอเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764210055ค่ะ

แต่คุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้นะคะวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569กับคุณผู้ฟังก็ตรงกับวันเสาร์นะคะวันนี้อยู่กับน้องส้มค่ะคุณใจวีซิตสุติเพชรนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่โทรกันเข้ามานะคะทาง0764210055กับคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสั้นวันนี้นะคะดีเจจุกนำเรื่องนี้มาเล่ากันค่ะเรื่องของโรคเอดส์ตัว HIV กับคุณผู้ฟังซึ่งสำหรับเรื่องของโรคเอดส์ตัว HIV นี่นะคะก็มีกันมานานแล้วนะคะแล้วก็เคยแบบว่ามีการแพร่ระบาดกันไปทั่วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยเราค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะ อาจจะเป็นเพราะความก้าวหน้าทางสาธารณสุขหรือว่าการดูแลตัวเองของพี่น้องประชาชนนะคะก็ทำให้โรคเอดส์เนี่ยก็คือแบบลดการแพร่ระบาดลงไปนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะข่าวคราวเรื่องของโรคเอดส์หรือว่า HIV นะคะก็มีข้าวกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งดีเจจุกก็นำข้อมูลมาจากข่าวจริงประเทศไทยนะคะซึ่งเขาก็เขียนเอาไว้ว่านะคะเรื่องของการติดเชื้อ HIV ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะก่อนอื่นค่ะเข้าข้อพูดถึงความแตกต่างระหว่าง HIV กับเอดส์นะคะHIV ก็คือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันส่วนเอดส์ก็คือระยะสุดท้ายที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลายอย่างรุนแรงค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดแต่การรักษาโดยยาต้านไวรัสอันนี้สามารถชะลอการลุกลามของเชื้อจากระยะหนึ่งไปสู้อีกระยะหนึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและก็มีสุขภาพที่ดีได้ค่ะแต่ว่าต้องกินยาตลอดชีวิตนั่นเองค่ะทีนี้ย้อนมาดูกันค่ะว่าในอดีตเนี่ยการติดเชื้อ HIV มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อเป็นอย่างมากไม่เพียงร่างกายที่ได้รับผลกระทบแต่สังคมรอบข้างต่างตีตราผู้คนเหล่านี้ว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจทุกกิจกันในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมแต่ว่าในปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังการติดเชื้ออาจจะดูไม่รุนแรงเหมือนแต่ก่อนจนทำให้หลายคนชะลาใจต่อความเสี่ยงติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับสถิติการติดเชื้อ HIV ในปี2569ค่ะคุณผู้ฟังข้อมูลล่าสุดพบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศมากกว่า 550,000 คนค่ะอยู่ใน13จังหวัดนะคะคุณผู้ฟังอันดับ1ก็คือกรุงเทพมหานครค่ะอันดับ2ชลบุรีอันดับ3เชียงใหม่อันดับ4เชียงรายอันดับ5นครราชสีมาอันดับ6สมุทรปราการอันดับ7นนทบุรีอันดับ8ขอนแก่นอันดับ9ปทุมธานีอันดับ10อุดรธานีอันดับที่11ระยองอันดับที่12สงขลาแล้วก็อันดับที่13ก็คืออุบลราชธานีค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีนโยบายแล้วก็มีแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโรคเอดส์เนี่ยนะคะก็มีการสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ย่างง่ายได้แต่ถ้าหากดูสถิติแล้วส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงก็เลยเกิดคำถามต่อไปว่าปัญหานี้อาจขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลมากสำหรับการติด HIV สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหลายช่องทางโดยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสัมผัสเลือดสารคัดหลั่งหรือว่าของเลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อซึ่งมีช่องทางลักๆ ก็มีอันแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเช่น
การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทวารนักหรือว่าทางปากโดยไม่ส้วมถุงยางอนามัยค่ะซองก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันค่ะในหญิงในกลุ่มผู้ชายสารเสพติดชนิดฉีดคาวเซนก็หญิงมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากค่ะหรือว่าใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วก็3ก็คือการส่งต่อจากแม่ไปสู่ลูกค่ะแม่ที่ติดเชื้อสามารถส่งต่อเชื้อไปยังทารกได้ในระหว่างการตั้งครรภ์การคลอดหรือว่าการให้นมบุตรนั่นเองค่ะข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อหลายวิธีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอันแรกก็คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีหลักในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆทั่วๆไปด้วยค่ะซองก็คือเลี่ยงเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยารวมกันใช้ของไม่ที่ผ่านการฆ่าเชื้อเท่านั้นไม่ควรใช้เข้มฉีดยาซ้ำหรือว่าใช้รวมกับคนอื่นค่ะแล้วก็3ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ4ยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อนะคะแล้วก็5หากสัมผัสกับเชื้อ HIV ก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะไปรับยาต้าน HIV ลังสัมผัสเชื้อนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อ HIV ค่ะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันอีกสักช่วงก็แล้วกันค่ะ

สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกทิศทั่วไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

การคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการลูกทุ่งวันหยุดนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังทุกๆครั้งที่พบกันนะคะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะตีสองจนถึงตีสามนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้บ้านเราก็อยู่ในช่วงมรสุมนะคะในช่วงของหน้าฝนค่ะเวลาขับรถไปไหนมาไหนนะคะก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในสติแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังกันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะคะถนนก็จะเปียกแล้วก็ลื่นค่ะรวมถึงทัศนวิสัยก็จะลดลงนะคะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะขี่รถไปไหนมาไหนนะคะก็จะต้องจ่ายความระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นลดความเร็วแล้วก็สังเกตระดับน้ำบนผิวถนนนะคะว่ามีน้ำท่วมขังมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขับรถอย่างระมัดระวังค่ะแล้วก็เวลาขับรถนะคะเราอยู่ข้างล่างนะคะก็จะต้องโจทย์ห้างจากคันหน้าพอสมควรนะคะบอกว่าถนนลื่นนะคะเวลาเราเร่งมันรถเนี่ยอาจจะไม่หยุดทันทีนะคะแล้วก็ถ้าขับรถยนต์นะคะเรื่องของใบปัดน้ำฝนอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็เช็คให้พร้อมนะคะบอกว่าเวลาเราขับไปไหนมาไหนถ้าฝนตกลงมาก็จะสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงระบบไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟหลังไฟเบรกไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะคะก็ควรที่จะตรวจเช็คให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังแต่หากว่าเรามีการเตรียมรถให้พร้อมนะคะแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังก็จะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกวิธีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่นึงค่ะแล้วก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันยุทธวันนี้ค่ะภาษาใต้วรรณคำวันนี้เสนอคำว่ากวนออกค่ะคุณผู้ฟังกวนออกคือคำภาษาใต้นะคะตาแปลเป็นภาษากลางก็คืออาการแบบผะอืดผะอมอยากจะอาเจียนอะไรปานนี้ค่ะอย่างเช่นเวลาเรา

าหม้อนะคะเราก็มักจะถ้าเกิดว่าเรามีอาการผะอืดผะอมแบบว่าอยากจะอาเจียนเราก็จะบอกหม้อว่าดิฉันมีอาการกวนอกค่ะนะคะคุณผู้ฟังกวนอกก็คืออาการผะอืดผะอมหรือว่าอาการอาเจียนนั่นเองคุณผู้ฟังภาษาใต้วรรณคำนะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวใต้ของเราตลอดไปค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะดีเจจุ๊กกับดีเจน้องส้มต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: อย่า

0: างสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินและครอบครัวรวม8ร่างพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทุกรายพร้อมส่งมอบร่างนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันนี้
4: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีวานนี้รวม8ร่างแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็กชายผู้ก่อเหตุ2ร่างและผู้ก่อเหตุวัย14ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนมีบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัดอีก2รายมีบาดแผลจากกระสุน3นัดและ4นัดตามลำดับลักษณะบาดแผลเข้าอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกเป็นตำแหน่งที่ทำให้เสียชีวิตได้บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนร่างผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในร่างกายมีขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังขณะยิงจากการชันสูตรยืนยันว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันกับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลต่อไปทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการชันสูตรถือว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเริ่มทยอยส่งมอบร่างให้กับญาติที่ดำเนินเอกสารครบถ้วนหากญาติเข้ามาติดต่อดำเนินการในวันนี้สามารถรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ทั้งหมดชวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าซัดสะพานสู่ตองเป้ที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมขาดอีกครั้งขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
5: ที่สะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุงไม้สักตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความเสียหายและขาดลงอีกครั้งหลังจากเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำน้ำแม่สง่าและเข้าท่วมพื้นที่นาบริเวณโดยรอบก่อนที่กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวและพัดโครงสร้างสะพานที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมจนได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเบื้องต้นตอนนี้สะพานสู่ตองเป้ไม่สามารถใช้สัญจรข้ามได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเข้าตรวจสอบและประเมินความเสียหายพร้อมเตรียมวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วเมื่อน้ำในลำน้ำแม่สง่าลดลงคุณากรปารัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
3: เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วม3อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า159ครัวเรือนหลายหน่วยงานเร่งช่วยเหลือแล้ว
6: นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่3อำเภอ5ตำบล9หมู่บ้าน159ครัวเรือนได้แก่อำเภอเวียงแหงแม่อายและอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านห้วย6ตำบลเมืองแหงประชาชนได้รับความเดือดร้อน50ครัวเรือนมีการอพยพผู้ป่วยติดและประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงด้านอำเภอแม่อายน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสันต้นมือ5หมู่บ้านรวม59ครัวเรือนขณะนี้น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนอำเภอพร้าวเกิดน้ำป่าไหลหลากใน4ตำบล7หมู่บ้านกระทบ78ครัวเรือนและวัด1แห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอเชียงดาวยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวังโดยระดับน้ำตามจุดเสี่ยง2แห่งยังอยู่ในระดับปลอดภัยหลังมีฝนตกต่อเนื่อง คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
11: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
10: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
11: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
10: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
11: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
12: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
15: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให้
14: คุยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
15: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
14: สงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
15: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ขอเชิญรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:10 น.จนถึง 16:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียมยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน

0: พราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
1: ช่วงต่อไปนี้ขอเชิญพบกับรายการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับกับช่วงศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญณนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้ศาลปกครองครับอุทาหรณ์จากคดีปกครองแล้วก็กฎหมายในคดีปกครองด้วยนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรครับนางสาวจัญญลักษณ์บำรุงวงศ์พนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวจุไลรัตน์สงไข่พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมาในช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการและสวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีอุทาหรณ์คดีปกครองเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดพ.ศ.2539มาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539นะคะก็คือเป็นกฎหมายที่สร้างหลักความรับผิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานเนี่ยมีภาระหน้าที่มีเงินเดือนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุความรับผิดขึ้นเนี่ยรัฐจะต้องกำหนดให้ได้สัดส่วนกันนะคะมันจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐค่ะพ.ร.บ.ฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดซึ่งจะแตกต่างไปจากบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าแตกต่างนี้ก็คือว่าหากมีกรณีละเมิดขึ้นเนี่ยคะเจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยก็เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยสิ่งแรกเลยคือหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องรับภาระในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปก่อนค่ะ
0: ครับก็ในกรณีหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่และเพียงใดครับ
1: ค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าการกระทำละเมิดนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้กระทำขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเองมีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่นั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าการกระทำละเมิดนั้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นหรือไม่นะคะไม่ว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นก็ตามแต่หน่วยงานเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่เต็มจำนวนนะคะเพราะว่าในกรณีการกระทำละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะไม่นำหลักกฎหมายเรื่องลูกหนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาใช้บังคับนะคะสำหรับการละเมิดที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดอันเนื่องจากการกระทำละเมิดตรงนี้ค่ะก็ยังคงเป็นไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทุกประการค่ะต่อไปก็จะเป็นการกล่าวถึงการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยเราแยกพิจารณาได้ดังนี้นะคะก็คือ1เลยเนี่ยการกระทำละเมิดการกระทำละเมิดคืออะไรตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดพ.ศ.2539เนี่ยเป็นไปตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นทีนี้ในเรื่องของการกระทำละเมิดเราสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้นะคะสิ่งแรกเลยหนึ่งเลยเนี่ยต้องมีการกระทำการกระทำก็หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกในการเคลื่อนไหวนั้นและอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจผู้กระทำนอกจากนี้แล้วยังรวมถึงการงดเว้นการกระทำที่ตนมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องกระทำและการงดเว้นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นประการที่สองก็คือโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยจงใจความหมายก็คือหมายถึงรู้สำนึกผลหรือความเสียหายจากการกระทำของตนส่วนโดยประมาทหมายถึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งคนในภาวะเช่นนั้นจำต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่ไม่ได้ใช้ให้เพียงพอจนเกิดความเสียหายขึ้นได้ค่ะประการที่3คือโดยผิดกฎหมายอะไรบ้างที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่นว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิ์หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้ก็รวมถึงการใช้อำนาจที่มีอยู่เนี่ยเกินส่วนหรือใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่นประการที่4คือต้องมีความเกิดความเสียหายขึ้นแก่บุคคลอื่นความเสียหายที่ว่านั้นจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องเป็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและท้ายที่สุดความเสียหายนั้นจะต้องเกิดจากผลโดยตรงของผู้กระทำนั้นด้วยค่ะ
0: ครับคราวนี้ก็มาที่คำถามที่ว่าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับมีหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับการพิจารณาว่าการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นั้นมีองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณา2ประการดังนี้นะคะประการแรกก็คือกระทำการในฐานะเจ้าหน้าที่อันนี้คำว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยบทบัญญัติมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539เนี่ยได้นิยามความหมายของคำว่าเจ้าหน้าที่ไว้หมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอื่นใดซึ่งเมื่อดูโดยภาพรวมแล้วก็มีความหมายโดยสรุปว่าบุคคลทุกประเภทที่ทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรรมการหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่างเช่นนะคะบุคคลที่ต้องช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆเป็นต้นทีนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้และเจ้าหน้าที่ในที่นี้ได้กระทำการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นอกจากนี้การกระทำในทางธุรการทั่วไปซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้เป็นการชัดเจนแต่หน้าที่ดังกล่าวก็อาจเกิดจากระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้ส่วนการกระทำหรือละเว้นการกระทำในหน้าที่เนี่ยหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่จะขอยกตัวอย่าง3ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นนายอำเภอขับรถของทางราชการเนี่ยไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่แต่ในระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเช่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันนะคะกรณีที่2ก็คือตัวอย่างที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการแต่ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาให้ดีเป็นเหตุให้ทรัพย์สินดังกล่าวสูญหายหรือเสียหายตัวอย่างที่3คือผู้บังคับบัญชาเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการแต่มีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตยักยอกเงินของหน่วยงานพฤติกรรมเหล่านี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนองค์ประกอบที่2ที่จะพิจารณาว่าการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหรือไม่นะคะอันที่2ก็คือเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนอกจากผู้กระทำละเมิดจะต้องอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยผู้นั้นเองจำต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐด้วยซึ่งมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเนี่ยก็ได้ที่ยังคำว่าหน่วยงานของรัฐเอาไว้ว่าหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่จัดขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะว่าเมื่อเกิดความเสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องเยียวยาความเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งกรณีเหล่านี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ทั้งสิ้นค่ะ
0: ครับคราวนี้ก็มาถึงตรงที่ว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเนี่ยครับชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างไรบ้างครับ
2: ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวชดใช้ได้2วิธีนะคะวิธีที่1โดยฟ้องคดีต่อศาลพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539มาตรา5วรรค1บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้และวรรค2บัญญัติว่าถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐเองใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรค1ถ้าผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องต่อศาลให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นได้ในกรณีนี้จะฟ้องให้เจ้าหน้าที่ให้รับผิดเป็นส่วนตัวไม่ได้เช่นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมิได้แจ้งให้ราษฎรซึ่งอยู่ใต้เขื่อนทราบล่วงหน้าว่าจะทำการระบายน้ำอย่างมากออกจากเขื่อนและได้ระบายน้ำออกมาก่อให้เกิดความเสียหายหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้ารื้อถอนอาคารของเอกชนโดยความสำคัญผิดตามตัวอย่างนี้ผู้เสียหายจะต้องฟ้องให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ถ้าการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เสียหายต้องฟ้องเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดโดยตรงจะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539และมีตัวอย่างกรณีเจ้าพนักงานตำรวจก่อเหตุวิวาทกับผู้เสียหายและทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บโดยมีข้อเท็จจริงฟังได้ว่าแม้การกระทำดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แต่มูลเหตุในการกระทำละเมิดเป็นเรื่องส่วนตัวเจ้าพนักงานตำรวจผู้นั้นต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดเป็นการส่วนตัววิธีที่2โดยขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้เสียหายถูกกระทำละเมิดจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากสิทธิ์ที่ผู้เสียหายจะนำคดีฟ้องร้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายอาจใช้สิทธิ์ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้โดยตรงก็ได้ตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
0: ครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้หน่วยงานรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับคราวนี้ก็มาต่อกันคำถามที่ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือไปทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐก็ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้วนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดจะต้องรับผิดในมูลละเมิดหรือไม่เพียงใดครับ
2: ค่ะก่อนอื่นต้องพิจารณาก่อนว่าการกระทำละเมิดนั้นเป็นการกระทำละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่หรือเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่กรณีการกระทำละเมิดนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในระหว่างนั้นเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถยนต์เสียหายความรับผิดของเจ้าหน้าที่กรณีนี้จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับเอกชนกระทำละเมิดกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกไปแล้วหน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิ์ไล่เบี้ยหรือเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะกรณีที่กระทำละเมิดนั้นต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทางนี้มาตรา8วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐสิทธิ์ไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐเอากับเจ้าหน้าที่ของตนก็เป็นเช่นเดียวกันกับกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกตามที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งนี้ตามมาตรา10วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์เรียกจากเจ้าหน้าที่เมื่อหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์ไล่เบี้ยหรือมีสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็มิได้หมายความว่าหน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนความเสียหายเพราะการกำหนดจำนวนเงินหรือความรับผิดนั้นมาตรา8วรรค2และวรรค3แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติไว้ว่าสิทธิ์เรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรค1จะมีได้เพียงใดให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมหรือหากเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวหน่วยงานของรัฐมีส่วนบกพร่องอยู่ด้วยให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย ตัวอย่างเช่นรถที่เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมและมีการแช่งซ่อมหลายครั้งแล้วแต่หน่วยงานของรัฐไม่มีงบประมาณจัดซ่อมต่อมาเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากการกระทำโดยประมาทเดินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าหากรถยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นคงไม่เสียหายร้ายแรงนักที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดนั้นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะต้องกำหนดโดยนำความบกพร่องของตนมาออกจากความรับผิดของเจ้าหน้าที่ด้วยกรณีมูลละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนตามมาตรา8วรรค4แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติว่าในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนมิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้นบทบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นหลักการที่ไม่สมเหตุสมผลเพราะอาจเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่บางคนจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงเกินกว่าส่วนของค่าตามของตนได้ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ไม่สามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดรับผิดได้ภาระการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็จะตกแก่เจ้าหน้าที่ที่เหลือดังนั้นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539จึงได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายพิจารณากำหนดแบ่งความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าควรจะต้องรับผิดชดใช้เงินเป็นจำนวนเท่าใด
1: ค่ะเรื่องต่อไปที่จะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของอายุความนะคะตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติอายุความในการไล่เบี้ยและใช้สิทธิการฟ้องร้องคดีต่อศาลไว้ในมาตรา9และมาตรา10ซึ่งอายุความดังกล่าวที่ว่านั้นเนี่ยแตกต่างจากอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนี้นะคะอายุความในการไล่เบี้ยเนี่ยตามมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยบัญญัติอายุความในการใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยไว้ว่าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิจะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายซึ่งอาจจะแยกผู้ใช้สิทธิ์ในการไล่เบี้ยได้2ประการนะคะประการแรกก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยก็เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการกระทำละเมิดไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเองเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็ชอบที่จะได้รับชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนจากหน่วยงานของรัฐได้เหมือนกันค่ะและหากเจ้าหน้าที่จะใช้สิทธิ์เรียกเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากหน่วยงานของรัฐก็ต้องดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายกรณีที่2เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเองใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยนะคะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้เสียหายไปแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและมีการกำหนดจำนวนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดแล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐเองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยชดใช้เงินคืนได้โดยมีอายุความ1ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายค่ะส่วนอายุความเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐต่อเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539บัญญัติอายุความในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าการกระทำละเมิดดังกล่าวเจ้าหน้าที่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่หรือนอกการปฏิบัติหน้าที่ก็ตามโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะหลักเกณฑ์แรกก็คืออายุความ2ปีกรณีเกิดความเสียหายขึ้นและหน่วยงานของรัฐเองมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วได้วินิจฉัยว่าความเสียหายดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งหรือหลายรายก็ตามต้องรับผิดในกรณีนี้ก็ต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งสิทธิของหน่วยงานจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดที่มีกำหนด2ปีก็จะเริ่มเดินนะคะสาเหตุที่กฎหมายได้กำหนดอายุความไว้ยาวกว่าอายุความละเมิดทั่วไปก็เนื่องจากว่าหลังจากที่หน่วยงานของรัฐมีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ย หน่วยงานของรัฐเองจะต้องรายงานไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆก่อนหน่วยงานของรัฐจึงจะดำเนินการที่จะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดนั้นเนี่ยชดใช้ทันทีไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะต้องกำหนดอายุความให้ยาวกว่าอายุความละเมิดทั่วไปค่ะกรณีที่สองคืออายุความ1ปีกรณีเป็นกรณีที่ว่าหัวหน้าหน่วยงานเองได้วินิจฉัยว่าการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยไม่ต้องรับผิดเนื่องจากไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลยต่อมามีการรายงานดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังกลับเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ค่ะจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายทั้งกล่าวอายุความที่หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ก็จะมีแค่1ปีค่ะสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นอุทาหรณ์คดีปกครองที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก็จะขอกล่าวถึงคำพิพากษาอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อพ245/2568ค่ะคดีนี้มีข้อเท็จจริงดังนี้นะคะคือผู้ฟ้องเนี่ยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณนั้นเนี่ยสูงกว่าราคากลางตามหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อมาเนี่ยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจสอบพบนายอำเภอเนี่ยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดละเมิดขึ้นนะคะและเห็นว่าเป็นการละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีเองรวมทั้งนายกอบต.ซึ่งเป็นผู้อนุมัติราคาและกรรมการอีก2รายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัดส่วนที่กำหนดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา10 วรรค 1ประกอบมาตรา8 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ทีนี้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกระทำละเมิดกรณีนี้ค่ะนายอำเภอจึงได้ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็เลยยื่นอุทธรณ์แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องนายอำเภอเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวกรณีนี้นะคะศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์บางส่วนนั่นคือหมายถึงว่าศาลจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลดลงต่อมาผู้ฟ้องและผู้ว่าเนี่ยไม่พอใจก็คือไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงอุทธรณ์คดีไปยังศาลปกครองสูงสุดนะคะโดยประเด็นหนึ่งที่ผู้ฟ้องกล่าวอ้างในชั้นนั้นอ้างว่านายอำเภอไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรวมทั้งไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งที่พิพาทนั้นค่ะ
0: ครับจากที่ได้ฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับเป็นกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนในการทำละเมิดนะครับนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้วก็ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้เองเนี่ยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ดังนี้นะคะในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อันสืบเนื่องมาจากขั้นตอนในการกำหนดราคากลางเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยโดยปกติจะเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเองเป็นผู้อนุมัติราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางและกรณีนี้ก็ต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครองในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา13 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539สาเหตุก็เนื่องจากว่าเป็นผู้กรณีเองดังนั้นนายอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามบทบัญญัติมาตรา90 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2535ประกอบด้วยมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539จึงเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าวตามข้อ8 วรรค 1ประกอบกับข้อ17 วรรค 1ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 ดังนั้นในกรณีนี้นายอำเภอจึงมีอำนาจตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ในการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลดังนั้นคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายกรณีนี้คำพิพากษาศาลสูงก็กลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นยกฟ้องเมื่อได้ฟังคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยคะสิ่งที่ได้จากคำพิพากษานี้ประการแรกเลยคือหลักความเป็นกลางหรือหลักความไม่มีส่วนได้เสียถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายปกครองซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการพิจารณานั้นทั้งนี้เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันความอคติลำเอียงของเจ้าหน้าที่และเป็นการสร้างหลักประกันในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคำสั่งทางปกครองส่วนประการที่สองนะคะปัญหาที่ว่าผู้ใดมีอำนาจในการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวถือเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จะไม่มีการยกขึ้นกล่าวอ้างในศาลชั้นต้นผู้กรณีก็อาจจะยกกล่าวอ้างขึ้นในชั้นอุทธรณ์ได้ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ่างป่อปึ้ง311/2568นะคะคดีนี้มีข้อเท็จจริงดังนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ถูกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา1/3ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีลงนามสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตเติมตัวเลขในช่องว่างและองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 3,722,000 บาทผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยืนตามความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงินผู้ฟ้องคดีเห็นว่าทนไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างแรงและไม่มีส่วนร่วมในการทุจริตซึ่งเกิดจากนางอิ่มซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีได้แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็คภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อแล้วประกอบกับมีปริมาณงานด้านการเงินและบัญชีมากแต่มีบุคลากรที่มีความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งการเงินและบัญชีคือมีนางอิ่มเพียงคนเดียวโดยเมื่อผู้ฟ้องคดีพบข้อบกพร่องดังกล่าวได้ให้นางอิ่มดำเนินการแก้ไขแต่ไม่รับความร่วมมือผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีวิชาชีพด้านการเงินอีกทั้งการดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติราชการมีความบกพร่องเพราะมีการคัดเลือกบุคคลที่มีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนขาดคุณธรรมและจริยธรรมจึงทำให้มีการทุจริตและมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 1,246,663 บาท 63 สตางค์และเพิกถอนการพิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่ข้อ70ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการสวดเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2517กำหนดว่าการเขียนหรือการพิมพ์จำนวนเงินในเช็คที่เป็นตัวอักษรอย่าให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมได้ได้ให้ขีดเส้นตรงหลังชื่อสกุลชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนชนชิดคำว่าหรือผู้ถือหรือตามคำสั่งแล้วแต่กรณีโดยไม่ให้มีการเขียนหรือเพิ่มชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้อีกเมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่า10ปีจึงย่อมมีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชีอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ของทางราชการที่กำหนดให้การเขียนเช็คต้องไม่ให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมการที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ครวม16ฉบับโดยที่เช็คบางฉบับมีการเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรไม่ชิดเส้นหรือไม่ชิดคำว่าบาทหรือบางฉบับไม่ขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษรหรือเป็นการปล่อยให้เช็คมีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมซึ่งเป็นช่องทางให้นางอิ่มกระทำการทุจริตแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินในเช็คเพื่อนำเงินไปใช้ส่วนตัวพฤติการของผู้ฟ้องคดีที่ลงลายมือชื่อในเช็คโดยไม่ได้ตรวจสอบจึงถือเป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ70ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา10วรรค1ประกอบมาตรา8วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539เห็นว่าเมื่อความเสียหายที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่มิได้เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลออกจากความเสียหายด้วยเมื่อการสั่งจ่ายเช็คทั้ง16ฉบับดังกล่าวมีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังและองค์การบริหารส่วนตำบลมีเงื่อนไขของการสั่งจ่ายเช็คว่าต้องให้มีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คจำนวน3คนลงลายมือชื่อร่วมกันผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คแต่ละคนจึงควรต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราคนละ1ใน3ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในเช็คแต่ละฉบับที่ตนเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องดีได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คจำนวน16ฉบับดังกล่าวจึงควรต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลในอัตรา1ใน3ของความเสียหายคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที่พิพาทจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายทดแทนในอัตรา1ใน3ของความเสียหายจำนวน 1,246,666 บาท 63 สตางค์พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำทุจริตต้องชดใช้เต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าใดเมื่อนำมารวมกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ไว้เกินจำนวนที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายให้คืนเงินส่วนที่ได้รับชำระไว้เกินนั้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัดส่วนแห่งความรับผิดและที่ได้ชำระไว้ต่อไปคดีนี้สรุปว่าผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คของหน่วยงานราชการจำต้องทราบระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเขียนเช็คต้องไม่ให้มีช่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จำนวนเงินเพิ่มเติมโดยไม่อาจอ้างว่าไม่มีวิชาชีพทางการเงินอีกทั้งการเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนานย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเงินเป็นอย่างดีการละเลยไม่ตรวจสอบการเขียนเช็คให้รัดกุมตามระเบียบราชการจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้และถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเรื่องนี้นับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่าระเบียบมีไว้คุ้มกันทั้งเงินหลวงและคุ้มกันตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยการทำงานอย่างรอบคอบโดยเสียเวลาตรวจสอบความถูกต้องเพียงเล็กน้อยอาจช่วยป้องกันความเสียหายหลักล้านและรักษาอนาคตในหน้าที่การงานของท่านได
0: ้ครับถือว่ามีประโยชน์ทั้ง2เรื่องเลยนะครับสำหรับอุทาหรณ์จากคดีปกครองที่ท่านวิทยากรนำมาเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับนางสาวจัญญาลักษณ์บำรุงวงศ์พนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวจุไลรัตน์สงไข่พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตที่ให้เกียรติมาในช่วงศาลปกครองอย่างเล่านี้และให้ความรู้แก่คุณผู้ฟังขอบคุณครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการและผู้ฟังทุกท่านค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: พักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วง Q&A ถามมาตอบไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง
0: Q&A ถามมาตอบไปครับ
1: ช่วง Q&A ถามมาตอบไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิรินยาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญนครครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถส่งคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครอง

0: ารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับ
0: ใน
1: สัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบคดีปกครองทั้งหมด2เรื่องนะครับนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนครับคำถามแรกนะครับก็คำถามที่ว่าขั้นเตรียมการออกคำสั่งอย่างนี้นำมาฟ้องศาลปกครองได้เลยหรือไม่นะครับก็มีเรื่องอยู่ว่านายเก่งกล้าครับเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษได้ทราบว่ามีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเองในรอบการประเมินรอบที่2ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ในตัวชี้วัดผลงานข้อ7คาดเคลื่อนนะครับทำให้ได้คะแนนรวม80คะแนนซึ่งไม่สอดคล้องตามระดับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานตามที่ได้บันทึกข้อตกลงไว้ครับนายเก่งกล้าครับจึงอุทธรณ์การประเมินผลดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแก้ไขคะแนนให้ถูกต้องกรณีนี้ศาลปกครองมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะการประเมินผลการปฏิบัติราชการในขั้นตอนดังกล่าวนะคะเป็นเพียงการเสนอเตรียมการและก็การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนนะคะซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองกรณีดังกล่าวจึงเป็นการพิจารณาทางกฎหมายตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะคะก่อนที่จะมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไปซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของนายเกรงกล้าหรือทำให้หรืออาจจะทำให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะคะนายเกรงกล้าจึงยังไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองนะคะคดีนี้ค่ะศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณานะคะน้องป้อม
1: ครับแปนครับ
0: ก
1: ็เรื่องนี้นะครับก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่คบ143/2563ครับ
0: ค่ะ
1: มากันที่คำถามที่2กันเลยนะครับพี่แอน
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าอยู่ในกำหนดเวลายื่นฟ้องคดีหรือไม่นะครับมาดูในรายละเอียดกันนะครับนายยอดรักเป็นผู้จัดการมรดกของนายเพชรโดยเมื่อวันที่15 มกราคม 2556นายยอดรักคนนี้นะครับได้ตรวจสอบเอกสารที่ดินทรัพย์มรดกของนายเพชรที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพบว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพบทะเบียนโอนมรดกที่ดินของนายเพชรให้แก่นางสีชนโดยเอกสารบัญชีเครือญาติของนางสีชนที่ได้นำมายื่นนั้นเป็นเอกสารเท็จนายยอดรักได้คัดค้านและขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวแต่ก็ไม่เป็นผลครับจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ 2561กรณีนี้เป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครับ
0: ค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะถือว่าวันที่15 มกราคม 2556นะคะเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ดินนะคะการที่นายยอดรักค่ะยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ 2561นะคะจึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะคะตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะจึงถือว่าคดีนี้เป็นการยื่นฟ้องที่พ้นระยะเวลานะคะศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ค่ะน้องป้อม
1: ครับพี่แอนครับก็เรื่องนี้มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่255/2563ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทั้งสองเรื่องที่เรานำมาในวันนี้นะคะก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะก็เพื่อเสนอให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับพี่แอนครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการของเรานะคะรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ผ่านทาง YouTube

0: นะคะช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะพี่แอนกับน้องป้อมก็เช่นเคยค่ะขอฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนของเรานะคะที่เบอร์1355ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง
0: Q&A ถามมาต่อไปครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา 15:10 นถึง 16:00 นและหากคุณผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่33/3หมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400ถึง49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: หน่วยงานด้านการศึกษาร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมดูแลสุขภาพใจเชิงรุกให้เห็นผลชัดเจนภายใน90วัน
8: นายกสนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษานายกสนันท์กล่าวเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาและจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในระยะสั้นจะมีแผนเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนที่เกิดเหตุโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกกับบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาทางนี้จะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงถึงผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: ตำรวจสอบปากคำพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไปแล้วกว่า10ปากพร้อมตรวจสอบที่มาของกระสุนปืน
9: พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพยานเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใด หลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกให้เพียงพออุปโภคบริโภค
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึงนายสุชาติกล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตทุเรียนสำคัญของประเทศซึ่งสร้างรายได้จากการส่งออกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจตั้งแต่เกษตรกรสวนทุเรียนโรงคัดบรรจุการขนส่งและตลาดต่างประเทศโดยข้อมูลปีการผลิต2569จันทบุรีมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 478,000 ไร่คาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 683,000 ตันขณะที่ทุเรียนไทยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่จีนดังนั้นน้ำไม่ใช่แค่เรื่องการอุปโภคบริโภคแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรด้วยซึ่งการบริหารจัดการน้ำต้องคิดล่วงหน้าต้องมีน้ำต้นทุนเพียงพอและต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจว่าสามารถประกอบอาชีพได้โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely.Do not overtake in dangerous or narrow area. Avoid cutting in front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user because good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
13: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อนุ่ม
14: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
13: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
14: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
15: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่แม่แม่ ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
17: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
18: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาจากรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับหรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับติดตามรับฟังรายการได้ทุกเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์16:07 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนถึง17:00 น.นะครับทาง FM 90.25 MHz และที่เพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับนอกจากเราจะมีสาระความรู้เรื่องของการขับขี่ปลอดภัยและการใช้รถใช้ถนนมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังแล้วนะครับก็ยังคงมีเสียงเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งคุณผู้ฟังสามารถแนะนำเพลงผ่านรายการได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์076-421-055นะครับหรือที่หน้าเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เรามีดีเจส้มก็จะช่วยรับสายโทรศัพท์และก็ควบคุมด้านเทคนิคกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับหลากหลายประเด็นกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้รถนะครับการดูแลรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงสิ่งจำเป็นที่จะต้องเช็คก่อนนำรถยนต์ที่อาจจะไม่ได้ใช้งานบ่อยๆเนี่ยนะครับกลับมาใช้งานอีกครั้งต้องเตรียมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวทั้ง3ประเด็นนี้ก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับส่วนช่วงนี้เราจะพักฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากรายการกันก่อนครับ

คุณผู้ฟังสามารถแนะนำเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์076-421-055นะครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเพลงผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็ได้รับฟังสาระที่นำมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราเริ่มกันด้วยเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้รถนะครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้รถหากคุณยังไม่รู้ว่าการขับขี่ของตัวเองในมุมมองของคนอื่นหรือทางกฎหมายมีความผิดหรืออาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายๆเรามาติดตามกันนะครับว่าหลายคนที่อาจจะเข้าใจผิดมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการขับขี่ของตัวเองและการดูแลรถยนต์ของคุณให้ดีก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับข้อ1ก็คือเรื่องของเมื่อติดไฟแดงนะครับมักจะเข้าเกียร์ตำแหน่ง P หรือเกียร์ P หรือปาร์คเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับของระบบเกียร์อัตโนมัติตามปกติแล้วเมื่อจะใช้ตามปกติแล้วนะครับจะใช้เมื่อตอนที่รถจอดสนิทแล้วเท่านั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าไม่คิดจะขยับรถไปไหนอีกสักพักใหญ่ซึ่งการเข้าเกียร์ P ในตอนที่ติดไฟแดงแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นอย่างเช่นโดนรถชนท้ายนะครับหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อระบบส่งผลให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าเกียร์ P มีการล็อกเฟืองขับเคลื่อนในเกียร์ที่ไม่ทำงานนะครับหากรถขับเคลื่อนทั้งที่ยังอยู่ในเกียร์ P การขับเคลื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับอย่างรุนแรงก็ส่งผลให้ระบบเกียร์ได้รับความเสียหายแนะนำให้เข้าเกียร์ N นะครับหรือว่าเกียร์ D แล้วเหยียบเบรกจะดีกว่านะครับเพราะว่าหากเกิดการชนท้ายรถแทบจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆนะครับหากคุณผู้ฟังที่โดยปกติแล้วเวลารถติดไฟแดงอยู่แล้วก็มักจะไปใช้เกียร์ P อันนี้ก็หันมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการให้เข้าเกียร์ N หรือว่าเกียร์ D แล้วก็เหยียบเบรกรอไว้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเกียร์ P นั้นเก็บไว้เพื่อที่จะอยู่ในกรณีที่รถไม่ได้เคลื่อนที่นานๆเท่านั้นนะคุณผู้ฟังครับอันนี้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดแต่ว่าเราหันมาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาใช้วิธีการที่ได้แนะนำไปนะครับข้อต่อมาคือการขับรถอย่างมีมารยาทนะครับคือการเท่ากับใช้แตรน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนนะครับแตรเป็นสัญญาณที่ใช้สำหรับเตือนเพื่อนร่วมทางเมื่อเห็นว่าเขากำลังทำผิดนะครับเช่นขับออกนอกเลนโดยไม่ให้สัญญาณนะครับเบรกกระทันหันหรือว่าอื่นๆการใช้แตรจึงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เพื่อนร่วมทางคนอื่นๆได้ตระหนักแล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการใช้แตรบ่อยๆไม่ได้หมายความว่าไม่มีมารยาทนะครับแต่ก็ควรใช้แตรอย่างมีจังหวะแนะนำให้กดบีบเว้นช่วงและเมื่อแตรและใช้แตรนะครับเมื่อมีเหตุที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคุณนะครับประการที่3คือการเติมน้ำมันตอนกลางคืนจะได้น้ำมันมากขึ้นหลายคนมักจะมีความเข้าใจผิดว่าการเติมน้ำมันในช่วงเวลากลางคืนจะทำให้ได้น้ำมันเยอะกว่าเนื่องจากมีอุณหภูมิต่ำกว่าและน้ำมันไม่ขยายตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วกฎหมายได้ควบคุมให้ปั๊มน้ำมันทุกแห่งมีถังเก็บใต้ดินและมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาดังนั้นช่วงเวลาต่างๆไม่ได้ส่งผลต่อความหนาแน่นของน้ำมันแต่อย่างใดนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาเติมเวลาไหนก็ได้ปริมาณน้ำมันไม่แตกต่างกันสักนิดเดียวนะคุณผู้ฟังครับประการที่4ขับรถลงเขาใช้เกียร์ว่างเท่ากับปลอดภัยการใช้เกียร์ว่างเพื่อขับรถลงเขาถือเป็นการขับที่อันตรายมากที่สุดนะครับหากคุณมีพฤติกรรมขับขี่อยู่แบบนี้อย่าคิดที่จะทำอีกเป็นอันขาดนะครับเพราะว่านอกจากจะไม่ได้ช่วยประคองรถได้ดีหรือประหยัดน้ำมันได้แล้วเนี่ยยังมีแต่จะทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายเนื่องจากน้ำหนักของรถและทิศทางของการขับเคลื่อนการเคลื่อนที่จากบนลงล่างหรือว่าลงเขาเนี่ยนะครับส่งผลให้รถพุ่งด้วยความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆหากต้องการขับรถลงเขาอย่างปลอดภัยและถูกวิธีให้ใช้วิธีถอนคันเร่งและใช้เกียร์ต่ำนะครับจะช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายกว่าเยอะนะครับต่อมาเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เปลืองน้ำมันมากกว่าปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แต่และในแต่ละรอบการจุดระเบิดก็ใช้น้ำมันน้อยกว่าจริงรวมถึงหัวฉีดน้ำมันที่มีขนาดเล็กกว่าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่รถประเภทนี้จะชูโรงเรื่องความประหยัดที่เหนือกว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับแต่ทฤษฎีนี้ก็ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดทีเดียวนะครับเพราะว่าในบางกรณีรถเครื่องยนต์ขนาดใหญ่กลับมีศักยภาพเรื่อง
ความประหยัดที่มีมากกว่านะครับโดยเฉพาะในตอนที่ต้องเดินทางไกลใช้ความเร็วอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่ต้องขับขี่ในเมืองต้องเผชิญหน้ากับสภาพการจราจรที่ค่อนข้างติดขัดเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะครับนี่คือประเด็นแรกที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับกับเรื่องราวของการที่มีความเข้าใจผิดหรืออาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้รถนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปนะครับกับเรื่องของการดูแลรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

0: ติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคุณกำลังรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
1: กลับสู่อีกช่วงหนึ่งครับกับรายการบอกเล่า90กับกปท.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับช่วงนี้มีข้อแนะนำนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้งานบ่อยๆมีการจะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้างนะครับประการแรกเลยเขาบอกว่าควรจะต้องล้างรถให้สะอาดนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อไม่ให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกเกาะอยู่ที่สีรถนานเกินไปจนยากที่จะล้างออกนะครับรวมถึงการดูดฝุ่นภายในรถและถอดซักพรมปูพื้นได้ด้วยยิ่งดีควรมีการทำความสะอาดหรือล้างรถก่อนนะครับจึงค่อยใช้ผ้าคลุมเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นและรักษาสีของรถยนต์ให้ดูเหมือนใหม่อยู่เสมอนะครับประการที่2คือการจอดรถในที่ปลอดภัยนะครับควรจอดไว้ในที่ร่มกันแดดกันฝนได้และหาผ้าคลุมไว้หลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้สถานที่เปียกชื้นใกล้ถังขยะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่หนูเข้ามาอาศัยหรือทำรังใต้กระโปรงรถได้หากจอดรถใต้ต้นไม้จะต้องระวังนะครับหากไม่ได้มีการคลุมรถเนื่องจากต้นไม้จะมียางของต้นไม้หล่นลงมาทำให้สีรถด่างได้นะครับรวมถึงกิ่งไม้ที่ตกลงมาตามแรงลมก็อาจจะทำให้รถของเราเกิดรอยขีดข่วนได้นะครับประการที่3คือการเติมลมยางให้แข็งกว่าปกตินะครับการจอดรถไว้นานๆน้ำหนักที่กดทับอาจทำให้ยางเสียรูปแนะนำให้เติมลมยางมากกว่าปกติประมาณ 5-10 ปอนด์ตารางนิ้วเพราะว่าการจอดรถอยู่กับที่นานๆนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการยางไม่คืนตัวนะครับโดยเกิดการยุบตัวของโครงยางส่วนหน้าที่สัมผัสกับพื้นได้ทำให้โครงยางเสียรูปไม่กลมวิธีที่ดีที่สุดนะครับหากจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้นานเกินกว่า3เดือนขึ้นไปคือให้ยกรถตั้งบนแท่นซึ่งเป็นแท่นวางนะครับทั้ง4ล้อซึ่งทำให้น้ำหนักรถไม่กดทับลงบนยางซึ่งเป็นการรักษารูปร่างของยางได้ดีที่สุดนะครับประการที่4การดูแลรักษาหัวเทียนให้ดีนะครับหากคุณพอมีความรู้ในส่วนนี้แนะนำว่าให้ถอดหัวเทียนออกแล้วฉีดน้ำมันเล็กน้อยลงในซ็อกเก็ตนะครับปลั๊กก่อนที่จะนำปลั๊กกลับมาอีกครั้งการทำแบบนี้จะช่วยป้องกันการเกิดสนิมภายในฝาสูบนะครับช่วยป้องกันความชื้นได้ประการที่5นะครับเช็คระดับของเหลวในเครื่องยนต์อยู่เสมอเช่นน้ำมันเครื่องน้ำในหม้อน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆไม่ให้เกิดสนิมครับต่อมาคือไม่ควรดึงเบรกมือทิ้งไว้นะครับเพราะว่าการดึงเบรกมือทิ้งไว้เป็นเวลานานเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ผ้าเบรกไปติดกับจานเบรกฉะนั้นหากจะจอดรถทิ้งไว้นานจริงๆและจอดเป็นพื้นที่ที่จอดจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับควรจะต้องมีการหาก้อนอิฐหรือหินมาขัดล้อรถเอาไว้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับประการที่7ขอแนะนำว่าสตาร์ทเครื่องอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับสตาร์ททิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีจะขับออกไปบริเวณใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับเพื่อให้ทุกระบบได้ทำงานตามปกติรวมถึงให้น้ำมันที่ค้างอยู่เกิดการหมุนเวียนและเผาไหม้ไปน้ำมันใหม่จะได้เข้ามาแทนที่นะครับป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันได้นี่ก็เป็นคำแนะนำสำหรับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเราจะต้องรักษาดูแลรักษาอย่างไรเพื่อที่จะให้รถของคุณนั้นมีความพร้อมในการที่จะนำกลับมาใช้อีกครั้งนั่นเองนะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวเราจะกลับมาเพิ่มเติมให้นะครับกับกรณีของการที่สิ่งที่จำเป็นต้องเช็คก่อนนำรถยนต์กลับมาใช้งานให้ได้ฟังกันในช่วงต่อไปจากรายการซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายกันครับช่วงนี้พักกันอีกสักช่วงหนึ่งครับ

ครับคุณผู้ฟังครับเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็นำเสนอเรื่องของการที่มีรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งานจะต้องดูแลอย่างไรนะครับแต่ทีนี้กลับมาในช่วงนี้เนี่ยก็จะเอารถกลับมาใช้แล้วเนี่ยจะต้องตรวจเช็คอะไรก่อนนำรถกลับมาใช้งานกันบ้างมาติดตามกันนะครับสิ่งที่จำเป็นต้องเช็คนะครับก่อนนำรถยนต์กลับมาใช้งานก็คือเรื่องแรกเลยคือแบตเตอรี่นะครับหากสตาร์ทติดได้ดีหรือสตาร์ททีเดียวติดก็แสดงว่าแบตเตอรี่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่าหรือมีปัญหาไฟรั่วอาจจะมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดอาจจะต้องมีการเข็นสตาร์ทนะครับหรือว่าพ่วงแบตสตาร์ทนะครับประการที่2คือระดับของเหลวนะครับก่อนใช้รถควรเปิดฝากระโปรงเพื่อตรวจเช็คน้ำในหม้อน้ำนะครับระดับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกว่าอยู่ในระดับปกติมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้ามีรอยรั่วซึมควรเข้าศูนย์ไปตรวจเช็คนะครับประการที่3ตรวจเช็คเรื่องของยางรถยนต์นะคุณผู้ฟังครับลมยางที่เพิ่มไว้อาจจะมีพร่องลงไปบ้างเล็กน้อยปกติยางถ้าไม่ได้ใช้เฉลี่ยเดือนนึงอาจลดลงราว 1-2 ปอนด์ต่อมาระบบไฟนะครับทดลองเปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกทำงานปกติไหมนะครับประการที่5คือยางปัดน้ำฝนนะครับความร้อนที่สะสมอาจทำให้ยางเสื่อมสภาพหรือเสียรูปทรงฉะนั้นหากพบว่าใบ

อายุใช้งานนะครับและลดสมรรถนะของรถยนต์ลงไปเรื่อยๆปัญหาจะถูกขยายไปยังชิ้นส่วนอื่นๆทีละน้อยและก็สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับดังนั้นการดูแลบำรุงรักษารถยนต์เป็นประจำจึงมีความสำคัญมากต่อการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับอายุการใช้งานของรถยนต์ก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษา 70% และอีก 30% ก็ขึ้นอยู่กับการซ่อมแซมการบำรุงรักษาเป็นประจำจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าค่าซ่อมแซมเมื่อรถเสียนั้นจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหลายเท่าตัวยิ่งถ้าต้องซ่อมแซมรถครั้งใหญ่แล้วยากที่จะฟื้นฟูสมรรถนะรถให้ได้เหมือนเดิมนะครับการที่เราจอดรถไว้นานๆหรือไม่ได้ใช้งานบ่อยๆโดยที่เราไม่ได้ดูแลรักษาหรือสตาร์ทเครื่องยนต์เลยเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะครับทั้งเรื่องของสภาพรถยนต์ที่เหมือนสภาพรถยนต์ที่เหมือนเก่าและเครื่องยนต์ที่ไม่พร้อมใช้งานและยิ่งถ้านำกลับมาใช้อีกครั้งโดยไม่ได้มีการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เลยนั้นอาจจะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฉะนั้นหากจำเป็นต้องจอดรถยนต์ไว้นานหรือไม่ใช้งานบ่อยๆก็ควรที่จะดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับนี่คือประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับบอกเล่า90กับกปท.และเราจะกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดียวกันนี้แล้วก็ติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมดีเจฉัตรนะครับแล้วก็ดีเจน้องส้มนะครับต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มข้นมากขึ้นพร้อมย้ำไม่เห็นด้วยกรณีเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลไม่มีนโยบายให้ประชาชนพกปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่ารัฐบาลจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันมีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพื่อสร้างความอุ่นใจหากนำไปใช้แก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนทางนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชี้การเข้าถึงอาวุธปืนง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เยาวชนกระทำผิดในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีทำร้ายชีวิตและร่างกายมีแนวโน้มสูงขึ้น
9: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนพบคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติด รองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดการเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองรวมถึงยังเกิดปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรหรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอดังนั้นสถาบันครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
10: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกร่องน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณสะพานลากูน่าอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยการขุดลอกระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจะเพิ่มความลึกจากเดิมประมาณ2เมตรถึง3เมตรใช้เวลาประมาณ55วันกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณเบื้องต้นกว่า1ล้านบาทและอยู่ระหว่างผลักดันงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอใช้พื้นที่นากุ้งร้างเป็นจุดรองรับดินจากการขุดลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการนำดินไปทิ้งในทะเลสาบสงขลานอกจากนี้ยังเตรียมขอเสนอบกลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขุดลอกเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณปากคลองอู่ตะเภาสำหรับปีงบประมาณ2570เตรียมขุดลอกคลองอู่ตะเภาคลองร.1และคลองร.3เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุพการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุพการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุพการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1562 กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุพการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุพการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุพการีนะคะผู้บุพการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1562 เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา 1562 นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุพการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุวรรณธารและคุณลลักษณ์จันทร์เทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีในช่วงของที่ประเทศเราตั้งแต่เมื่อวานเนาะอยู่ในบรรยากาศของความโศกเศร้าเหลือเกิน
3: ใช่ค่ะก็หลายคนก็สะเทือนใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่เหตุเกิดเหตุเด็
4: ก
3: ม.3เองนะคะม.3แล้วก็กราดยิงจริงๆต้องบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ที่บ้านนะคุณปู่คุณย่าเสียชีวิตแล้วก็มาที่โรงเรียนนะแล้วก็ทีนี้ก็กราดยิงเลยทีเดียวนะก็เสียชีวิตเยอะเลยทีเดียวนะนอกจากปู่ย่าแล้วเนี่ยคุณครูอีก5ท่านแล้วก็ตัวน้องเองก็จบชีวิตตัวเองนะแล้วก็ปรากฏว่า
4: วันนี้เอง
3: ล่าสุดก็มีเสียชีวิตเพิ่มนะเป็นน้องนักเรียนนาวัย12ปีนะคะก็เห็นบอกว่าเสียชีวิตเพิ่มนะคือน้องณภัทรใช่ไหมคะที่เสียชีวิตเพิ่มเติมคือจริงๆน้องก็ถือว่าอยู่ในเคสสีแดงอะเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
3: ใช่ค่ะ
4: ที่ถูกยิงเข้าเสียศีรษะนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็เป็นรายที่9
3: ใช่เป็นรายที่9นะคะจริงๆวันนี้ทางโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็มีการแสดงความอะไรนะต่อน้องที่เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดไปนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้สังคมก็พูดกันกว้างขวางเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราครั้งนี้นะคุณรักไม่ใช่เฉพาะแบบบ้านเราแบบโหโด่งดังหรือว่าทุกคนให้ความสนใจนะต่างประเทศก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งถือว่ามีนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในบ้านเราเยอะนะเขาบอกว่าโหติดแฮชแท็กเลยทีเดียวนะเหตุกราดยิงในบ้านเรานะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้หน่วยงานภาครัฐของเราโดยเฉพาะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหวั่นว่าจะกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวไม่กล้ามามีเหตุรุนแรงอะไรอย่าง
4: น
3: ี้
4: มันเป็นเหตุต่อเนื่องด้วยเนาะ
3: ใช่นะนี่ก็เลยมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดู
4: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สังคมเป็นห่วงมากที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยก็มากกว่าถอดบทเรียนเพราะมันถูกพูดถึงมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วเกี่ยวเรื่องของจริงๆมันคือใต้ภูเขาน้ำแข็งเนา
3: ะ
4: ภาวะจิตใจของเด็กนะคะที่ตอนนี้สังคมไม่ว่าจะมันเปราะบางแล้วเหลือเกินนะคะที่อาจจะต้องยกทั้งองคาพยพแหละมาในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดมีผลชันสูตรตอนแรกเนี่ย8ศพก่อน
3: 8,
4: ก่อนที่จะมาศพที่9ของน้องวัย12ปีนะคะ
3: ใช่ค่ะ
4: ผลชันสูตร8ศพเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะคือพบกระสุนเข้าจุดสำคัญทั้ง
3: จุดสำคัญเลย
4: โอ้ก็คือทั้งศีรษะหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูไหมว่าอยู่ระยะไกลเนี่ยก็ถูกยิง4นัดนะนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้เองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะพลตำรวจตรีวิรุฒสุภสิงห์สิริปีชาเนี่ยก็มาเปิดเผยถึงเรื่องของผลชันสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายก่อนหน้านี้นะคะว่าแน่นอนล่ะว่าร่างที่ถูกส่งมาที่สถาบันนิติเวชเนี่ยก็มีอยู่3จุดเกิดเหตุก็คือภายในโรงเรียนเนี่ย5บ้านพักของผู้ก่อเหตุเนี่ย2แล้วก็เป็นเด็กเองเนี่ย1ก็แน่นอนค่ะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณจุดสำคัญ นะคะทุกรายด้วยนะ
3: อ
4: ันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคือผู้เสียชีวิตทุกรายถูกยิงเข้าจุดสำคัญคือศีรษะแล้วก็หน้าอกขณะที่บางรายเนี่ยพบบาดแผลบริเวณแขนด้วยโดยพบหัวกระสุนจากร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเนี่ยรวมแล้ว13นัดคือแม่นมาก
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นคุณครูซึ่งรายแรกเนี่ยก็4นัดเลยก็ไม่พบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลคาดว่าน่าจะอยู่ระยะไกลนี่แหละนะคะแล้วก็วิถีกระสุนก็ชันสูตรแล้วว่ากระสุนเนี่ยฝังอยู่ในร่างเพียง1นัดเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะเป็นบาดแผลที่กระสุนทะลุส่วนคุณปู่คุณย่าที่ถูกยิงตั้งแต
3: ่
4: ในบ้านเนี่ยนะคะก็ที่ศีรษะเลยอะ
3: คือวันนั้นถ้าเกิดว่าไม่ว่าตำรวจหรือว่าน ักข่าวถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปที่บ้านก็ไม่ทราบนะว่าทั้งคุณปู่คุณย่าได
4: ้
3: เสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ย
4: แต่แปลกว่าไม่ได้ยินเสียงคนแถวนั้น
3: นั่นน่ะสิน
4: ะคะแล้วก็พบคราบขม่าวดินปืนที่ศีรษะด้านขวาก็คือระยะใกล้เลยล่ะ
3: ค่ะ
4: นะคะนี่ก็เขาสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่วิสามันหรือเปล่าเนี่ย
3: คือ
4: มันมีการตั้งข้อสังเกตไงว่าเอ๊ะน้องเสียด้วย
3: โซเชียล
4: ตัวเองไหมโซเชียลไงตอนนี้เนี่ยเหมือนบอกว่าก็รอให้พนักงานสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนแต่ในเบื้องต้นเหมือนมีออกมาแล้วว่าน้องข้อปิดชีวิตตัวเองนะคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
4: สอบสวนนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าการตรวจสารเสพติดหรือว่าสารเคมีในร่างกายผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งตรวจนะคะก็น่าจะวันนี้แหละ
3: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็คงจะต้องมาตรวจสอบในเรื่องของพยานหลักฐานอะไรต่างๆโดยเฉพาะเช็คที่มาของกระสุนอะไรตัวนี้ตรงนี้นะคะในส่วนของทางที่สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที
4: ่
3: ตำรวจในพื้นที่นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะบอกว่าตอนนี้ตำรวจได้เรียกพยานทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเข้ามาให้ข้อมูลนะเบื้องต้นเนี่ยมีพยานที่ต้องสอบปากคำมากกว่า20ปากนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสอบไปแล้ว16ปากนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือว่าเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 คนนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคุณครูนะที่จะต้องสอบปากคำส่วนคุณครูภาษาไทยที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการประสานให้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนค่ะว่ามาจากที่ใดนะหลังจากที่เพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ค่ะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชอบเล่นบีบีกันนะก็เลยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือว่าไปฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพียงแค่การใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกอะไรอย่างนี้แต่ก็ยืนยันค่ะว่ากระสุนที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนซ้อมแต่อย่างใดนะคะส่วนกระสุนที่พบที่เหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดเนี่ยคือจาก98นัดเหลือ34นัดนะที่เหลือเนี่ยคือถูกใช้ไปแล้วเนี่ยนะนอกจากนี้เนี่ยชุดสืบสวนเนี่ยเขาลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอบางบัวทองด้วยนะเพื่อที่จะไปหาข้อมูลค่ะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเคยเข้าไปฝึกซ้อมหรือไม่แต่เบื้องต้นก็ยังไม่พบประวัติของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเข้าไปใช้สนามยิงปืนแต่อย่างใดนะคะส่วนพ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะของน้องม.3เนี่ยคือตำรวจก็สอบปากคำเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพบประเด็นที่ยังติดค้างใดๆหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งนึงนะคะอืม
4: ใช่ค่ะก็วันนี้ก็สอบเมื่อวานเหมือนมีสอบปากคำคุณพ่อคุณแม่ไปแล้ว
3: ใช่
4: ด้วยนะคะในขณะที่ญาติก็มารับ
3: ใช่ค่ะ
4: รับศพของผู้ที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการสอบถามแล้วว่าถามไปที่ตัวคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าทำไมเหตุใดโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของความง่ายที่หยิบฉวยเอาปืนหรือว่าอาวุธที่อันตรายเนี่ยได้ง่ายซะเหลือเกินนะคะนี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสะเทือนขวัญเหมือนกันนะคะเหตุนี้ค่ะจากกรณีที่ผู้เสียชีวิตทั้ง9รายและตอนนี้กับน้องอีก1คนที่เสียชีวิตเพิ่มเนี่ยนะคะทางที่สำนักงานสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนา
3: ะ
4: ก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวใช่ไหมคะนำโดยคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยซึ่งแน่นอนก็เป็นประธานการประชุมในเรื่องของกองทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยก็สามารถทำได้อะเนาะก็ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็หลังจากเกิดเหตุการยิงที่โรงเรียนเทพศิรินเนี่ยมีผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็มีข้อสั่งการให้เรียกนักการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ประสานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีละเพื่อที่กำหนดแนวทางแล้วก็มาตรการในการให้ความช่วยเหลือนะคะการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าได้พิจารณาการเยียวยาผู้สูญชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงครั้งนี้นะคะโดยเขาก็ไปหยิบเอาแนวทางที่คล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมานะก็มาเป็นกำหนดในเรื่องของมาตรการเยียวยาซึ่งผลการประชุมเองก็มีถ้าเสียชีวิต1,000,000 บาทถ้าทุพพลภาพคือ700,000เจ็บสาหัสคือ200,000เจ็บเล็กน้อยก็คือ100,000นะคะอันนี้ก็ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็มาตรการเยียวยาจากทางภาครัฐโดยสำนักนายกนะคะ
3: ส่วนศพที่สถาบันนิติเวชนะที่โรงพยาบาลตำรวจก็วันนี้ก็เริ่มที่จะทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะในพื้นที่ของแต่ละท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างของเด็กที่ก่อเหตุรวมถึงคุณปู่คุณย่าแล้วก็รวมถึงรองผอ.ที่เสียชีวิตนะก็ ญาติก็ได้มารับร่างไปทำพิธีนะคะอันนี้ก็ทยอยกันนะคะก็เขาต้องมีการชันสูตรนะแล้วก็มีการเคลื่อนศพกันไปนะคะ
4: ใช่ค่ะซึ่งส่วนในงานของบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะที่จากที่วัดเดียวกันเลยนะคะก็3ศพคุณปู่คุณย่าแล้วก็น้องเองที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือทางคุณพ่อเองก็เสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาก็พร้อมที่จะเดินทางไปขอโทษจากใจจริงนะคะในนามของผู้เป็นพ่อนะคะนี่ก็เดี๋ยวน่าจะรอดูว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้หลังจากที่ทางโรงเรียนเองนะคะก็ได้ทำพิธีเรียกว่าพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะก็เปิดโอกาสให้ทางทำพิธีทางศาสนาต่างๆนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางชาวบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยเอาดอกไม้มาร่วมวางหน้าโรงเรียนเพื
3: ่
4: อร่วมกันไว้อะไรมีชาวบ้านคนบอกว่าคือแค่ผ่านไปผ่านมาเช้าเย็นเนี่ย
3: อ
4: ยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยคือรู้สึกผูกพันกับเด็กๆ อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยพาลูกๆด้วยนะคะที่อยู่ด้วยเนี่ยก็มาทำพิธีมาร่วมวางดอกไม้แล้วก็ให้แสดงความไว้อาลัยด้วยนะคะวันนี้ก็ทำพิธีเสร็จก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคะ
3: แล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปที่เมืองทองนะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นๆหลังจากนายกเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเข้าทำเนียบแล้วก็มีท่านผบ.ตร.แล้วก็มีท่านรองนายกประกรณ์ด้วยที่มาพูดคุยหารือกันโดยวันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์ก็ยอมรับว่าก็ได้มีการหารือกับทั้งไม่ว่าจะเป็นรองนายกหรือว่าผบ.ตร.เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนคือมันจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้นะคือตอนนี้เนี่ยนายกบอกว่ายังคงย้ำเหมือนเดิมก็คือให้เน้นในเรื่องของการตั้งด่านเพื่อที่จะตรวจตาค้นอะไรต่ออะไรอาวุธต่างๆคือถ้าเกิดว่านายกบอกว่าถ้าไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะไม่ว่าที่ใดก็ตามเนี่ยหรือจะพกอยู่ในรถหรือว่านอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนแล้วต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เรียกว่าอุกชะกันเลยทีเดียวนั้นหนักมากนะคะส่วนสนามยิงปืนที่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเอ๊ะน้องเขายิงปืนแบบแม่นขนาดนี้เนี่ยไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนที่ไหนมาหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยก็ถามท่านนายกเหมือนกันท่านนายกก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะสนามยิงปืนเนี่ยเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วเหมือนกันนะมันแบบสถานที่แบบเนี้ยต้องมีกฎระเบียบอยู่คืออยู่ภายใต้กรมการปกครองหรือว่าของจังหวัดอยู่แล้วถ้าไปฝึกซ้อมที่ถ้าใครที่ไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนเนี่ยนะคะปืนทุกกระบอกลูกปืนทั้งหมดจะต้องมีการลงทะเบียนนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนคือจะต้องมีอะไรที่มันถูกกฎหมายอยู่แล้วในสนามยิงปืนแล้วก็ถ้าเกิดว่ายิงแล้วหรือว่าซ้อมแล้วเนี่ยเอาฝากไว้ที่สนามยิงปืนเนี่ยลูกปืนที่ซื้อ เพื่อซ้อมหรือว่าซื้อเพื่อยิงปืนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะสามารถควบคุมได้หมดคือจะต้องดูถึงที่มาที่ไปของมันได้อยู่แล้วคือมันจะควบคุมได้คือระเบียบนี้มันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดว่าใครไปฝึกไปซ้อมที่สนามยิงปืนหรือถ้าเกิดว่าอยากจะซ้อมฝึกทักษะการยิงปืนก็แนะนำให้ไปที่สนามยิงปืนดีกว่าอย่าไปออกนอกบ้านหรือพกติดตัวไปไหนตอนไหนทำให้เกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องมีราวกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องถูกดำเนินคดีขั้นรุนแรงนะคะทีนี้ก็มีการสอบถามโดยแบบรู้สึกว่าท่านเรวัตมีการแบบเอ๊ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยน่าจะให้แบบคุณครูสามารถพกปืนได้ดีหรือเปล่าคุณครูที่แบบที่เขามีความประพฤติดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบประมาณนี้ก็สอบถามท่านนายกเหมือนกันท่านนายกบอกอุ้ยจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงคือในเมื่อแบบห้ามไม่ให้แบบพกปืนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะแบบให้คุณครูแบบมามีปืนอยู่แล้วอันนี้คือไม่สามารถที่จะนั่นอย่างนี้ได้นะคะก็ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานด้วยก็ไม่สามารถจะทำได้ทีนี้ก็สอบถามท่านนายกเกี่ยวเรื่องการครอบครองปืนเถื่อนคือก่อนหน้านี้จะมีแบบคนที่แบบมันมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านั้นใช่ไหม
4: ใช
3: ่แล้วก็ตอนนั้นนโยบายก็คือให้ใครที่มีปืนเถื่อนยังไม่ได้ปืนมีทะเบียนเนี่ยให้เอามาคืนที่กรมการปกครองหรือที่ไรก็แล้วแต่จะไม่มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็เลยถามว่าจะเอาอันนี้จะฟื้นโครงการนี้มาอีกไหมอะไรเงี้ยนายกบอกว่าก็คือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นใครมีปืนเถื่อนเนี่ยยึดหมดเลยนะ
4: ตรวจสอบรู้
3: ใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดจะบอกว่าปืนเถื่อนแต่คุณบอกว่าเป็นปืนถูกต้องมันไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลอยู่ที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดยังเป็นรัฐบาลอยู่ถ้าเกิดใครครอบครองปืนเถื่อนแล้วก็ถูกจับได้แล้วไปทำผิดในคดีอื่นเนี่ยแล้วไปตรวจค้นบ้านพบอาวุธปืนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถือว่าผิดกฎหมายหมดแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มข้อหาด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาคืนที่กรมการปกครองหรือว่าเอามาแจ้งที่สถานีตำรวจไว้ก่อนลงบันทึกไว้ก่อนว่าอันนี้ปืนเถื่อนเราเอามาคืนไว้แล้วนะอันนี้ก็คือถือว่าก็โอเคไปไม่นั่นอะไรแล้วที่สำคัญคือคนที่แบบสมมติดิฉันมีปืนแล้วคุณมาขโมยไปแล้วก็เอาไปก่อเหตุอย่างเงี้ยดิฉันมีความผิดด้วยคือต้องมีความ
4: เจ้าของ
3: ไงมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย
4: ก็คือแวดล้อมอ่ะโดนหมด
3: ใช่
4: ทีนี้แม้เจ้าของกระสุนเองด้วยนะ
3: ถูกต้องใช่ทีนี้มันมีกรณีอีกกรณีนึงจากเหตุการณ์นี้ก็คือที่มีข่าวว่าน้องก็ถูกบูลลี่อะไรพวกนี้ในโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งก็สอบถามท่านนายกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าในอดีตมันก็เคยมีนะข่าวว่าถูกบูลลี่กันในโรงเรียนหรือจะทำไงที่จะป้องกันไม่ให้อนาคตมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนายกก็บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็รอให้ทางตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยก่อนคือตอนนี้นายกบอกว่าอย่าไปคาดเดาเลยปล่อยให้คนที่มีหน้าที่เขาทำหน้าที่ไปก่อนคนที่ไม่มีหน้าที่เนี่ยอย่าเพิ่งไปตั้งข้อสงสัยเพราะว่าสังคมมันก็จะยิ่งสับสนนี่แหละก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือท่านนายกก็บอกว่าในส่วนของคนที่บาดเจ็บที่น้องๆ นักเรียนยังบาดเจ็บอยู่หลายคนเนี่ยนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางโรงพยาบาลต่างๆก็ดูแลอย่างเต็มที่อยู่นะคะก็ยังไม่ได้นั่นอะไร
4: ซึ่งจริงเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งละในเรื่องของแบบเรื่องของปืนมันถ้าย้อนกลับไปเราถูกพูดหลายครั้งมากนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยนะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีอัตราการครอบครองอาวุธปืนสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคแต่ละวีท่านผู้ฟังโดยคาดว่าประมาณการอาวุธปืนหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านกระบอกต่อ1กระบอกต่อ7คนอันนี้ดิฉันเอาข่าวมาจากช่อง 3plus.com นะคะของเป็นข่าวเว็บข่าวนิวเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลมานำเสนอนะคะแล้วก็บอกว่าการแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีคำมั่นสัญญาเยอะมากเรื่องของการเข้มงวดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยป้องกันเหตุการณ์ยิงที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกเนาะใช่ไหมคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาปี69นี่แหละถ้าคุณผู้ฟังจำได้ตำรวจยิงแล้วก็จับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยิงในโรงเรียนภาคใต้จำได้ไหมคะที่มีครูใหญ่เสียชีวิตอ่ะแล้วก็นักเรียนบาดเจ็บอีก2คนตอนนั้นก็สะเทือนขวัญแล้วนะคะแล้วถ้าย้อนกลับไปอีกเมื่อปี65 2515เนี่ย
3: ค่ะ
4: อดีตตำรวจมีปืนแล้วก็มีดเป็นอาวุธอะไรเงี้ยแล้วก็บุกเข้าไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่หนองบัวลำพูจำได้ไห
3: ม
4: อันนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งก็24คนผู้ใหญ่12คนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เนี่ยก็เลยบอกว่าไทยมีกฎหมายควบคุมปืนที่ค่อนข้างเข้มงวดมากแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ที่มันก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เหมือนกัน
3: ใช่นะคะเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: กลับมาติดตามข่าวๆกันต่อนะก็ก่อนที่จะไปดูข่าวเรื่องของเด็กกาดยิงนี
4: ่
3: น
4: ั้นดูข่าวหลายเรื่องเลยที่เราต้องติดตามนะคะเพราะตอนนี้หลายคนก็ออกมาร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามข่าวที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะก็ซึ่งการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะก็หรือว่ารฟม.นั่นเองนะคะวันนี้ก็ออกมาขอแนะนำเส้นทาง
3: นะคะ
4: ให้เลี่ยงแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตามที่รฟม.ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยก็จะกินหรือว่ากระทบไปที่ถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำราชปรารภนะคะทางนี้ทางนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวค่ะก็เลยขอประชาสัมพันธ์แนะเส้นทางหน่อยมีรายละเอียดมากๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เดินทางกันได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องติดกับรถหรือว่าเส้นทางที่ไม่ได้สะดวกนะคะข้อที่หนึ่งเลยเลี่ยงไปนู่นเลยเส้นทางพิเศษศรีรัตน์ตรงด่านยมราชกรณีผู้ที่ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์นะคะต้องเดินทางต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเส้นทางก็จะมีดังนี้ค่ะคือแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกยมราชแล้วก็ขึ้นทางด่วนได้เลยแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถลงที่ถนนพระราม9เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยได้เข้าถนนเพชรบุรีแล้วก็ไปนู่นเลยฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่มาจากศรีอยุธยาซึ่งมันต่อกันอยู่แล้วเนาะก็นางเลิ้งเหมือนกันค่ะมาที่แยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าถนนพระราม6นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าศรีอยุธยาศรีอยุธยานะคะแล้วก็เข้าถนนจตุรทิศได้นะคะตรงแล้วก็ไปที่ถนนพระราม9ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยวขวาพระราม9เข้าประดิษฐ์มนุธรรมแล้วก็ไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้เช่นกันส่วนอีกเส้นทางนึงคือเส้นทางถนนราชดำเนินนอกนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้ตรงหน้าลานพระลูกทรงม้าได้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาด้วยเช่นกัน เลี้ยวซ้ายตรงแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระราม5เลี้ยวขวาแยกราชวิถีเข้าถนนราชวิถีแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้ฟังหลังจากนั้นก็เข้าดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงนะคะแล้วก็ถนนพระราม9เลี้ยวขวาเข้าแยกพระราม9แล้วก็ไปประดิษฐ์มนุธรรมอันนี้ก็สามารถเดินทางไปฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้เช่นกันค่ะ
3: อืมนะก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางที่4
4: ค่ะ
3: เป็นเส้นทางถนนบริพัตรนะคะกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะก็รฟม.แนะนำให้ใช้เส้นทางโดยเลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดตรงยู่ฮวดนะคะแล้วก็เข้าถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์แล้วก็ไปผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตและผ่านไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะส่วนเส้นทางที่5นะคะเป็นเส้นทางถนนบำรุงเมืองถนนพระรามที่1ค่ะผู้ใช้เส้นทางที่ต้องการเดินทางจากถนนคือถ้าเกิดจะเดินทางออกจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยก็แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้นะคะแต่ว่ารฟม.ขอความร่วมมือประชาชนให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะหากไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลการเบี่ยงการจราจรได้ที่0632176532นะคะก็รฟม.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะก็อดทนเวลาสั้นๆนิดเดียวเราก็จะได้สบายกันลูกหลานเราด้วยนะคะ
3: สายสีส้มนะคะ
4: ใช่ค่ะเรากลับมาข่าวสำคัญนิดนึงก่อนที่วันนี้เหมือนที่คุณแสงระวีบอกว่าที่แน่นอนค่ะว่าในฝั่งของรัฐบาลที่ดูแลในส่วนของกระทรวงที่ดูด้านเรื่องของทุนมนุษย
3: ์
4: ก็จะเป็นฝั่งของคุณยศชนันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าก่อนที่จะไปคำแถลงข่าวดิฉันขอมาตรงนี้ก่อนเสียงเรียกร้องจากท่านหนึ่งก็คือประธานมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตนะคะนั่นคืออาจารย์อัชราวดีวงสกลนะคะซึ่งแน่นอนเป็นบุคคลหนึ่งที่ยกให้เป็นอินฟลูเอนเซอร
3: ์กับ
4: เรื่องนี้ล่ะค่ะแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องไปที่กระทรวงศึกษานะคะเมื่อเขาบอกว่าเรียกร้องกระทรวงศึกษาเหมือนพูดกับกำแพงปูน นะคะบอกว่าแก้ไขคุณธรรมในโรงเรียนต้องอยู่ในมือของนายกอนุทิน
3: ค่ะ
4: นะคะข้อจำกัดหรือระวะหรือการระวังการถือครองปืนโดยมหาไทยเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาเหตุนะคะแต่สาเหตุของปัญหาเนี่ยมันมาจากความปล่อยปละละเลยของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะคะที่เน้นให้วิชาการตัดตอนการส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองเขาบอกว่าเอาเรื่องพวกเอาเรื่องของวิชาเหล่านี้รวมกันทั้งหมดได้ไหมเพื่อให้มีข้ออ้างมีบรรจุไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะการตัดออกเขาเรียกคือเขาไปชี้ว่าการตัดตอนความเข้มข้นในเรื่องของที่ผ่านมาเรื่องของวิชาการเรียนการฝังคุณธรรมให้เหลือเพียงแค่เปลือกนะคะทำให้คุณภาพจิตแล้วก็คุณธรรมของเด็กเนี่ยมันถูกกลัดก่อนลงนะคะแล้วก็หยาบเกินที่จะทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่การข่มเหงการรังแกการจนเด็กที่ถูกกระทำเนี่ยไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็พอเก็บกดมากเนี่ยเราไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือหาความยุติธรรมไม่ได้ก็หาทางออกในเรื่องของความรุนแรง
3: ค่ะ
4: นะคะที่อ่อนแอแพ้ในสนามชีวิตไปนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าถึงเวลาละที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าคุณอนุทินต้องใส่ยาแรงกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรเองเนี่ยรัฐบาลสีแดงไม่เคยสนใจเรื่องนี
3: ้
4: เช่นเดียวกับยุคคสช.ปัญหาของชาติมาบวมอยู่ในรัฐบาลสีน้ำเงินทั้งนั้นรักชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกร้องให้มาถึงยุคนี้ไม่เคยได้รับการตอบสนองเลยแล้ววันนี้เนี่ยความเสียหายรุนแรงก็ปกปิดไม่มิดละนะคะก็เป็นหนังตัวอย่างที่เด็กไทยในระบบการศึกษาที่โรงเรียนไทยเนี่ยต้องเผชิญทั้งเรื่องของถูกทำร้ายร่างกายจิตใจบูลลี่อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยถึงเวลาละที่จะต้องสั่งการสะสางปัญหาปรับหลักสูตรก็คือเขามองไปเรื่องของการปรับหลักสูตรเลยสร้างความสมดุลระหว่างคุณธรรมกับทางวิชาการนะคะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นในส่วนของเสียงสะท้อนไปถึงกระทรวงศึกษาซึ่งสอดคล้องกับวันนี้กระทรวงศึกษาเองก็ออกมาแถลงด้วย
3: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะกระทรวงศึกษาซึ่งนำโดยทางอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะก็ได้เรียกหารือกับ กระทรวง4กระทรวงซึ่งเป็น4กระทรวงหลักที่อยู่ในควบคุมดูแลของพรรคเพื่อไทยนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาเองที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอย่างท่านประเสริฐจันทรลวงทองแล้วก็มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีคุณนิกรสมกลางเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะแล้วก็ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจากกระทรวงสาธารณสุขกรมโดยกรมสุขภาพจิตอันนี้สำคัญที่จะต้องมาหารือร่วมกันด้วยเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันของ4กระทรวงหลักนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีการหารือก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันทางคุณยศนันท์ก็แถลงภายหลังจากมีการประชุมกันบอกว่าทุกฝ่ายก็จะร่วมมือกันทำอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะคืนความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและก็ประชาชนโดยยืนยันค่ะว่าลูกหลานทุกคนน่าจะต้องมีความปลอดภัยในรั้วของโรงเรียนนะคะแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะสำหรับกรอบการทำงานเนี่ยในที่ประชุมวันนี้เขาแบ่งเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกก็คือเป็นแผนเปิดโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นมาตรการระยะสั้นฉุกเฉินโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจและการคัดกรองความปลอดภัยเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นการจัดช่องทางขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั่วประเทศเลยนะคะมีสายด่วนมีระบบแชทมีระบบนัดหมายอะไรพวกนี้นะคือในพื้นที่ที่ของกระทรวงที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีคำสั่งให้ปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุอย่างถาวรคือห้องนั้นต้องปิดเลยนะปิดอย่างถาวร
4: เป็นภาพจำ
3: อาจจะใช่นะคือทางคุณยศนันท์บอกว่าให้ปิดห้องเรียนจุดเกิดเหตุอย่างถาวรจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการบุตรหลานโดยต้องผ่านการลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เปิดโอกาสให้ครูแล้วก็นักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจรุนแรงเนี่ยสามารถที่จะย้ายสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมรวมถึงกำหนดมาตรการชั่วคราวในการตรวจคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันแรกคือเป็นแผนเปิดโรงเรียนใช่ไหมคะอีกอันนึงก็คือ เรื่องของการทำมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาตินะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะต้องให้เป็นรูปธรรมภายใน90วันนะก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังบอกให้ทุกกระทรวงนั้นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันด้วยโดยมาตรการระยะยาวนี้เนี่ยจะครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนแล้วก็ครูเป็นประจำเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการวางระบบส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดหลักสูตรอบรมครูแล้วก็แนวครูที่ปรึกษาด้วยนะคะให้มีความรู้เรื่องของการประเมินแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นด้วยแล้วก็จะมีการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนแพลตฟอร์มด้วยนะคืออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันผ่านทางทัฟฟี่ฟองดูนะเพื่อที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเป็นเซฟโซนนั่นเองนะคืออันนี้น่าสนใจแล้วก็ให้เด็กและบุตรหลานเนี่ยสามารถระบายหรือว่าแจ้งปัญหาที่ไม่อาจจะพูดในพื้นที่อื่นได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอะไรอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่จริงๆทุกที่ควรที่จะมีการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการคัดกรองบุคคลแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาอย่างรัดกุมโดยรองนายกเนี่ยได้ฝากถึงผู้ปกครองว่าอยากให้ร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมของลูกหลานด้วยคือถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนพบความผิดปกตินั้นอยากให้รีบนำบุตรหลานของท่านไปพบจิตแพทย์นะก็ย้ำว่าการพบจิตแพทย์เนี่ยจริงๆสมัยนี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วนะคือในต่างประเทศนี่เขาสามารถพบจิตแพทย์ได้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพจิตที่อย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะนอกจากคุณยศชนันท์แล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างท่านประเสริฐจันทรลวงทองก็บอกเหมือนกันว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้รับผลกระทบทุกครอบครัวด้วยนะคะทีนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมออกประกาศกระทรวงศึกษาอย่างเป็นทางการในการให้อำนาจผู้บริหาร แล้วก็ครูฝ่ายปกครองสามารถที่จะตรวจค้นกระเป๋าแล้วก็สิ่งของของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงได้อันนี้ก็เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืนก็แล้วแต่นะส่วนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งสัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมสัปดาห์หน้าคือปิดทั้งสัปดาห์เลยนะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับปรุงมาตรการภายในนะคะส่วนการช่วยเหลือบุคลากรทางกระทรวงศึกษานั้นได้เตรียมมาตรการเยียวยาครอบครัวของคุณครูที่เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะทั้งจากกองทุนของกระทรวงแล้วก็ยังมีสวัสดิการชพค.มีเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลนะรวมถึงก็จะมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะในฐานะที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะ
4: จริงๆเนี่ยคุณแสงระวีพอทุกคนพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตในโรงเรียนหรือว่าตอนนี้เขาเองก็ผลักดันกับหลายๆกระทรวงที
3: ่
4: จะแก้ไขปัญหานี้เพื่อที่จะยกระดับโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของแอปอะไรบางอย่างตอนนี้มันมีหลายแอปมากนะที่ฉันคุยกับกลุ่มเพื่อนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนเผื่อที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะไปให้กับที่บ้านหรือลูกๆหลานๆใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาใช้ในกรุงเทพมหานครอยู่นะคะคือว่า Buddy ไทยแอป Buddy ไทยเนี่ยผู้ปกครองสามารถไปใช้ได้นะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่า Safe Space เขาบอกแอปนี้มันออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนที่กำลังเผชิญเรื่องของการถูกรังแกหรือว่าถูกบูลลี่ทั้งในโรงเรียนแล้วก็บนโลกออนไลน์เลยรวมถึงผู้ที่มีภาวะเครียดด้านปัญหาสุขภาพจิตด้วยแอปนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเพื่อรับฟังอ่ะแล้วก็ในเรื่องของให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แท็กกิ้งตัวเองได้ด้วยคือมีระบบบันทึกติดตามอารมณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มี SOS ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยดิฉันว่าถ้าอยู่ตอนนี้ลองก็ได้นะลองเผยแพร่ดูแล้วมันทำยังไงให้แอปที่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปเสียงบประมาณเนี่ยให้มันสามารถใช้ได้แล้วก็มันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะในเรื่องอันนี้ก็หรือไม่ก็ที่รัฐเองรัฐบาลเองที
3: ่มี
4: MCAT ใช่แล้วก็สติแอปสติคือตอนนี้มันมีเยอะมากแต่ขอแค่รวบรวมแล้วเผยแพร่ขยายผลให้มันถูกใช้ต่อได้ยังไงด้วยนะคะคือตอนนี้มันมีเยอะแหละแต่มันไม่ได้ถูกมาใช้แล้วมันไม่ต้องเสียงบประมาณไม่ต้องเสียเงินนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีนะคะ
3: ก็ตอนนี้เห็นทางรัฐบาลก็ส่ง MCAT ลงไปในพื้นที่นะเพื่อที่จะดูแลทางด้านจิตใจปฐมพยาบาลเรื่องเบื้องต้นนะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ที่ต้องขอความร่วมมือนะคุณผู้ฟังก็คือของดการส่งต่อภาพแล้วก็คลิปรุนแรงเพราะว่าอันนี้มันก็กระทบจิตใจเนอะโดยเฉพาะคนที่สูญเสียนะคะ
4: ใช่อัน
3: นี้ก็ต้องเราก็ต้องแบบให้ความร่วมมือกับเขาด้วยนะคะ
4: ใช่ก็คือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของหน่วยงานระหว่างประเทศดิฉันเห็นยูนิเซฟเนาะก็ออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเหมือนแบบยกระดับสุขภาพจิตสร้างพื้นที่ความปลอดภัยแล้วก
3: ็
4: ให้งดกันเนี่ยแหละการส่งภาพต่อส่งอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามจริงๆเมื่อวานเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์อีกโรงเรียนหนึ่งเนาะที่ย่านสามเสนที่มันเกิดข
3: ึ้นเซ็นทะเบียน
4: พูดได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อน
3: เป็นข่าวขึ้นมานะ
4: ถูกมันก็เป็นข่าวที่มันแบบสะท้อนอะในเรื่องของสถานการณ์เดียวกันอาจจะเกิดก่อนด้วยแต่มันถูกปิดมันถูกปกปิดไว้อ่ะแล้วพอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยถูกดิฉันว่าเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีหลายที่เลยที่มันเกิดเหตุแบบนี้นะคะ
3: ก็จริงๆการล้อมคอกนั้นต้องมีแน่นอนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยกรมการปกครองเองนะคุณณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสะเทือนขวัญนะแล้วตอนนี้ก็ได้มีการเรียกว่าอะไรอ่ะมีการกำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ยกระดับมาตรการเชิงรุก ในการรักษาความสงบแล้วก็ป้องกันลดอาชญากรรมนะก็จะมีอยู่3-4ข้อด้วยกันก็คือคุมเข้มการครอบครองและพกพาอาวุธปืนนะคะ อันที่2ก็คือให้นายทะเบียนอาวุธแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลแล้วก็เก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัย 3ก็คือให้ยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดนะคะอันที่4ก็คือให้ยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย นะให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5คือให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงป้องกันเหตุซ้ำการเกิดเหตุซ้ำและการลอกเลียนแบบนะคะคือให้นายอำเภอไปใช้กลไกฝ่ายปกครองในพื้นที่เลยนะคือดูพฤติกรรมของคนว่าอันไหนมีสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นล
4: ม
3: นะคะอันนี้ก็ถือเป็นการล้อมคอกในปัญหาแม่มันเกิดขึ้นอีกนะคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นย
1: ัง
0: ไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ติดตามกันต่อนะคะก็ดูเรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
4: ความหวังทางเศรษฐกิจของคนรักของคนรักยาก
3: ท่านนายกรัฐมนตรีไปที่เมืองทองนะที่ Challenger มีงานจัดโอท็อปศูนย์ศิลปาชีพคนเยอะเลยดิฉันก็เพิ่งจะไปมาเนี่ยนะคะโดยท่านนายกก็นำภรรยาไปด้วย
4: แน่นอน
3: นะคะที่มีการจัดเนี่ยคืองานนี้เนี่ยเหมือนกับว่านายกไปตรวจความพร้อมเพราะจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการคือวันจันทร์ที่10นะแต่ว่าวันนี้ท่านก็
4: ไปดูความเรียบร้อย
3: ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนนะคะคือชื่องานเต็มๆก็คือศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะก็จะจัดขึ้นวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่อาคาร Challenger 1ถึง3นะ Impact เมืองทองธานี
4: ค่ะ
3: นะก็วันนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านก็มาด้วยนะคะไม่ว่าจะอย่างที่บอกคุณภรรยานะคุณธนนนท์นะคะแล้วก็มีคุณวราวุธก็มานะแล้วก็มีปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอัญสิทธิ์นะคะ
4: ค่ะ
3: นี่อันนี้ก็มาด้วยนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนที่จะเดินทางเข้าไปตรวจความพร้อมนะก็ได้เชิญชวนประชาชนให้ได้มาจับจ่ายซื้อของในงานโอท็อปศิลปาชีพครั้งนี้นะคะคือนายกบอกว่างานโอท็อปครั้งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับงานโอท็อปที่เคยจัดมานั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสินค้าของโครงการศิลปาชีพนะที่เราก็ทราบกันดีนะว่าพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าอันนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มาเดินชมดูแล้วก็รู้สึกมันมี60 40ด้วยนะ
4: ใช้ได้ในงานใช่ไหม
3: ใช่
4: รีบอ้าวต้องรีบบอกนะมันจะหมดแล้วนะ
3: เนี่ย
4: ที่ผ่านมานี่ เต็มแม็กแล้วนะ
3: ใช่ใช่คือในงานเนี่ยนายกก็เดินชมอ่ะแล้วก็ช็อปชิมเลยทีเดียวเป็นปกติของนายกเลย
4: บ้านคนไปให้หมด
3: ใช่ร้านไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยท่านยกจะชอบไหม
4: เรียนชอบมากนะ
3: แล้วก็มีทุเรียนหลินลับแลอะไรแบบเงี้ย
4: หลินหลงยังมีอยู่ใช่ไหมปีนี้ทุเรียนมีทั้งปีเหรอ
3: นั่นสิแต่ว่ายังไม่ได้ทานเลยนะหลินหลงลับแลเนี่ยนะคะปรากฏว่านายกก็เดินไปมีพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนแบบ มาถ่ายรูปกันเยอะแล้วก็มีหลายร้านก็ชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ60-40เนี่ยแล้วนายกก็ถามกลับไปดีไหมไหมครับบอกโหสุดยอดมากเลยจะมีต่ออีกไหมนายกบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามนี่นะคะต้องรอดูเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง
4: ก็เป็นความหวังของพ่อค้าแม่ค้าแหละ
3: ใช่
4: คือเอาจริงทุกวันนี้ครึ่งเดือนแรกเนี่ยอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยพลัสนะไม่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบอะแล้วก็ซบเซาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแต่ว่าถ้าหากแบบนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าทางเอกชนเองก็แนะว่าต้องดูรายละเอียดนะว่ามันตรงกลุ่มลูกค้าไหมกลุ่มเป้าหมายความคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นดิฉันเห็นในภาคเอกชนก่อนล่าสุดเองภาคเอกชนเองเนี่ยรองประธานของการค้าไทยนะคะก็พูดถึงว่าแนะว่ารับไปวิเคราะห์ก่อนว่ารายละเอียดเฟส2ถ้าเดินหน้ามันจะต้องกลุ่มตรงกลุ่มลูกค้ามากน้อยแค่ไหนแต่ฉันว่าถ้าเอาแมสอะคือตอนนี้ก็ตรงอยู่นะวันนี้แม่ดิฉันยังกดฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะ
3: ใช่ไหม
4: ใช่นะคะก็คือมันไปปัญหากำลังเสื่อมผู้บริโภคยังอยู่ในระดับที่อ่อนแอเนา
3: ะ
4: ก็อาจจะต้องช่วยกันดูแล้วก็ช่วยวิเคราะห์เหมือนที่ตอนนี้เองคลังเองก็ยังไม่ได้รับปากเต็มที่ใช่ไห
3: ม
4: ก็ขอไปดูก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ต้องถามทางท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลยทีเดียวคุณเอกนิติธันประภาสนะก็ได้พูดถึง เรื่องของพลกร
4: เงินกู
3: ้400,000,000,000 บาทในส่วนที่เหลือซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีการขอโครงการเข้ามาเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสตอนนี้คนที่นักเที่ยวต่างๆก็รออยู่เหมือนกันหรือการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะคือก่อนหน้านี้จะพูดว่าถ้าเกิดว่าเหลือเนี่ยในส่วนของเงินกู้200,000,000,000ที่เหลือก็จะไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะอันนี้ก็ต้องนำมาใช้ในส่วนนี้ด้วยเพราะมันจะเหลืออยู่200,000,000,000ส่วนงบประมาณในส่วน200,000,000,000 บาทแรกเนี่ยขณะนี้มันเหลืออยู่40,000,000,000ซึ่งตรงนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนนะเพราะว่ามันมีงบประมาณที่จำกัดก็เลยต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ตรงเป้ามากที่สุดนะส่วนตัวเนี่ยมองว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนผ่านพลังงานก็คือมันในส่วนของ200,000,000ไงว่า200,000,000แรกนี่เอามาไทยช่วยไทย
4: แล้ว
3: เหลืออยู่40,000ส่วน200,000หลังเนี่ยคือเอาไปใช้เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานทีนี้ก็มีการสอบถามว่าในเรื่องของก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาเล็งที่จะของบประมาณจากเงินกู้อันเนี้ยเพื่อใช้ในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสประมาณสัก1,750-2,000 ล้านบาทซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะแต่ว่าก็ได้ให้นโยบายไปว่าจะต้องใช้ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาร้านค้าต่างๆก็ยอมรับค่ะว่ามันมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะต้องใช้นั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็คงจะต้องให้มัน
4: ต้องรอดูว่ามันแบบเกิดประโยชน์สูงสุดอะตอนนี้คือนะก็มันก็ต้องสูงสุดอะขอคือไม่กล้าพูดอะไรก็คือถ้าเป็นคนตรงไปตรงมานะอะไรที่ไม่ชัวร์ก็ไม่พูด
3: ส่วน
4: ขอพิจารณาขอวิเคราะห์ก่อน
3: ส่วนในโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยที่
4: เฟส2
3: มันจะหมดเดือนหน้าก
4: ันยา
3: ก็จะต่อหรือไม่ท่านหญิงที่บอกเดี๋ยวขอดูก่อน
4: ยังไม่รับปากแล้วก็ไหนข่าวๆเรื่องของพลังงานเรื่องโซลาร์เซลล์ด้วยก็หลายบ้านก็รอกันเหมือนกัน
3: เพราะว่าคุณเองที่ติดพูดเหมือนกันว่าคือที่จะให
4: ้เป็นผ่านพลังงาน
3: 200,000คือเหมือนก็คุณไปกู้ธนาคารซึ่งเห็นบอกว่าเปิดให้ธนาคารออมสินกับธกส200,000แล้วก็เหมือนกับจะดีลกับทางแบงก์เหล่านั้นที่จะลดหย่อนให้ 50,000 บาทเท่ากับคนที่จะติดโซล่ารูฟท็อปเนี่ยจะจ่ายแค่ 150,000 บาทประมาณอย่างนั้น
4: ก็คือกู้ 200,000 ใช้ได้ 150,000
3: ก็เดี๋ยวรอรายละเอียดจริงทีคือน่าจะได้ใช้อย
4: ู่แล้วก็ดูมาตรการว่าเงินกู้นี้สามารถพอกู้เสร็จแล้วไปติดโซลาร์เซลล์มันสามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมลดดอกเบี้ยเท่าไหร่มันมีหลายกระบวนการขั้นตอนด้วยที่มาติดเรื่องนี้นิดนึงค่ะก็ไหนๆก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วกันว่าภาคการท่องเที่ยวก็เตรียมเหมือนกันคือรอแล้วอ่ะรอรับอันนี้ส่งและลอกใหม่เหมือนกันเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเต็มครอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เราได้ยินเมื่อสักครู่แหละที่ ก็ยังไม่ได้คอมมิตว่าจะมีเมื่อไหร่จะมียังไงแต่อาจจะมีแหละขอจัดสรรปันส่วนก่อนนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทย plus วงเงินที่เขาขอไปเนี่ยก็คือ 1,750 ล้านบาท
3: อืม

0: บาทนะคะส่วนลดที่พักเนี่ยที่รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักเนี่ยก็คือสิทธิ์นึงเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ
1: ์
0: นะคะคูปองเที่ยวหรือว่าที่เราเรียกว่าวอยเชอร์เนี่ยจะแจกคูปองมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์น
1: ะ
0: คะก็จะมีความพิเศษในครั้งนี้คือที่พลัสเนี่ยคืออะไรรู้ไห
1: ม
0: เปิดกว้างมากขึ้นจากเดิมใช้ได้เฉพาะแค่ค่าอาหารใช่ไหมแต่อันนี้มันจะไปครอบคลุมเกี่ยวเรื่องของสปาเรื่องนวดเรื่องของการบริการท่องเที่ยวด้านอื่นๆด้วยแล้วทางกระทรวงท่องเที่ยวเองก็วาดฝันค่ะว่าจุดเปลี่ยนครั้งนี้มันจะเป็นการปรับลดเงื่อนไขเพดานสิทธิการใช้งานบุคคลเนี่ยลดลงด้วยจากเดิมโครงการลักษณะเดียวกันที่เคยให้สูงให้สิทธิ์เนี่ย10สิทธิ์ต่อคนเนาะครั้งนี้จะเหลือแค่5สิทธิ์ถูกไหมคะแล้วก็เพื่อจะลดการกระจุกตัวมันจะได้กระจายไปให้กับความทั่วถึงให้พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นด้วยนะคะก็แต่ว่าเหมือนเดิ
1: ม
0: first come first serve ใครมาก่อนจองก่อนแต่อันนี้มันก็มีประเด็นนะว่าแบบคนนี้เนาะมันไม่ได้ทั่วถึงอ่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาถามว่ามันจะไม่แน่ใจว่ามันจะไปเป็นจุดเปลี่ยนเกี่ยวเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของเมืองรองได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปวันลาไหมแล้วจะใช้ในแอปไหนเป่าตังเลยไหมอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่แต่โจทย์ตอนนี้คืออยู่ที่แหล่งเงินทุนค่ะว่าจะใช้แหล่งเงินทุนไหนไม่ว่าจะเป็นมันมีอยู่สามแหล่งนะคุณผู้ฟังจริงๆมันจะมีแหล่งเงินกู้ที่คุณเอกนิติพูดไปใช่ไหมหลักการใช้เงินกู้ในก้อนนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งบกลางของ69แล้วก็งบกลางปี70นี่แหละนะคะก็รองบกลางปีหน้านะก็ซึ่งมันจะเริ่มได้เดือนตุลาไงก็เดี๋ยวรอดูกันว่าโครงการต่างๆที่เขาจะมาอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ
1: พูดถึงเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนะอาจจะต้องปิดท้ายคือตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกอยู่ทุกวันนะคุณผู้ฟังทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งแล้วล่ะว่า6จังหวัดภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของปริมณฑลนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่10ถึง17
0: ค
1: ่ะ10ถึง17คือจันทร์ถึงศุกร์เลยดิใช่ไหมคะคือจันทร์นี้จันทร์ที่จะถึงนี้ถึงจันทร์นู้นเลยนะ10ถึง17เลยทีเดียวนะน้ำทะเลจะหนุนสูงนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะบอกว่าได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะว่ามันจะสูงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง17นะโดยช่วงเวลา18นาฬิกาถึง3ทุ่มนะจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลนั้นจะหนุนสูงนะ6โมงเย็นถึง3ทุ่ม6กลางคืนนะคะก็คาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำลดตลิ่งแล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำหรือว่าคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มันถ้าเกิดมันเพิ่มสูงขึ้นเยอะเนี่ยมันอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อยในตรงนี้นะคะ
0: ก็น้ำก็มานะคะความปลอดภัยของสังคมก็มี
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เดี๋ยวรอดูด้วยสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกแหละว่าน้ำในหลายพื้นที่ก็
1: ในต่างจังหวัดเนี่ยท่วมแล้วนะในพะเยาเนี่ยเห็นบอกว่า
0: ภาคเหนือยังต่อเนื่องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พะเยาเนี่ยโหฝน8ชั่วโมงอ่ะตกกันจะทั้งวันอยู่แล้วนะ
0: กรมอนามัยเองเนี่ยยังสั่งทีมเลยนะร่วมกับหน่วยงานพื้นที่เตรียมความพร้อมพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะน่านยโสธรแม่ฮ่องสอนนะคะอู่ตะเภาตัวเองตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเริ่มมีเจ้าหน้าที่นะคะเร่งขุดลอกคูของอู่ตะเภาแล้วรับมือน้ำฝนน้ำท่วมลดความเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจสงขลาด้วยนะคะก็คือตอนนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่สงขลาด้วยเช่นกัน
1: ค
0: ือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยส่วนที่เชียงใหม่เมื่อคืนก็ตกหนักคือตอนนี้หลายพื้นที่เลยนะคะอย่าว่าแต่แบบโอนถ้าหากเพื่อนบ้ากลุ่มอาเซียนเราเนี่ยจีนตอนเหนือเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมหนักนะตอนนี้ที่จีนเองเนี่ยอพยพมากกว่า 1.7 หมื่นคน
1: เป็นหมื่นเลยเหรอ
0: เป็นหมื่นที่มณฑลซานซี
1: อ
0: ่ะนะคะตกต่อเนื่องไงม
1: ัน
0: ก็เลยน้ำท่วมอย่างหนักเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเองอาจจะต้องดูเต็มความพร้อมในเรื่องของการรับมือแหละส่วนในเรื่องของแม่น้ำโขงเองตอนนี้เขาก็มีการวัดระดับเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเหลืองมันแดงยังไงจับตาน้ำท่วมตรงบริเวณพื้นที่หนองคายด้วยหรือไม่อย่างไรก็มีหลากหลายพื้นที่ที่เราจะต้องติดตามกันค่ะ
1: ค ืออย่างที่บอกไปที่

0: ที่พะเยาเห็นบอกต้องเร่งเปิดประตูฝายแก้ว5บานระบายน้ำเลยทีเดียวนะตอนนี้ทหารอีกแล้วค่ะต้องเข้ามาช่วยในการอพยพชาวบ้านนะเพราะว่าก็ในเรื่องของปัญหาบางทีแบบน้ำโหมองเห็นภาพแล้วมีแต่น้ำอ่ะนะคะคือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะภาพจำมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นี่ก็เหมือนเดิมเลยวนลูปแบบเดิม
0: พะเยาน่านอย่างที่คุณบอกไปน่านก็โหดินโคลนนะอันนี้ต้องระมัดระวังดินสไลด์คือถ้าเกิดขับรถไปตามแบบชายตีนเขาอันเนี้ยอันตรายเนาะนั่นแหละต้องระวังกันนะคะเอาเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี
1: ้
0: นะวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

าติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้นหลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันทางการอิหร่านยืนยันการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งการปรับปรุงกฎหมายและการตรวจตราให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยระบุว่าขอให้รอการสืบสวนของตำรวจในการหาข้อเท็จจริงขอสังคมอย่าเพิ่งคาดเดาส่วนสิ่งสำคัญขณะนี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากทราบว่ายังมีรายที่อาการสาหัส 1-2 รายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกพาออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมสามารถใช้บริการสนามยิงปืนได้แต่ไม่ควรนำปืนออกจากบ้านหรือพกติดตัวเพราะหากนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือก่อเหตุจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรง
3: เราก็จะต้องเน้นในเรื่องของอาวุธปืนได้คุยกับทางผู้บริหารมาก่อนแล้วแล้วก็คงต้องมีการปรับปรุงหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้แต่ในครั้งนี้ก็ยังผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมก็จะมีการเน้นในเรื่องของการตั้งด่านตรวจตรานะครับหรือว่าถ้าเราไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามพกอยู่ในรถออกนอกเขตสถานโดยไม่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางราชการก็ถือว่าผิดกฎหมายที่จะดำเนินคดี
2: นายกรัฐมนตรียังระบุว่าไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีรวมทั้งไม่มีแนวคิดเปิดทางให้ปืนผิดกฎหมายกลับมาถูกต้องโดยผู้ครอบครองสามารถนำปืนส่งคืนที่กรมการปกครองที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจเพื่อบันทึกไว้ตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงพร้อมเตือนว่าหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกต้องนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยซึ่งจากนี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามและตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมอันตรายต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: หลายหน่วยงานร่วมยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเร่งดูแลสุขภาพใจผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีและจะจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทร์พระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการหารือความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันเน้นย้ำว่าจากนี้ลูกหลานจะปลอดภัยในรั้วสถานศึกษาซึ่งในระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม รวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและภายใน90วันจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทรัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการปั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยย้ำว่ารัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
5: พวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับ
4: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความห่วงใยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกประชุมสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทันทีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
6: กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมาทำรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการมาตรการที่จะยกระดับความเข้มมีทั้งกองทุนที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมีทั้งครูบางท่านเป็นสมาชิกชปค.แล้วก็รัฐบาลเองก็มีเงินสงเคราะห์อีกส่วนนึงนะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นในฐานะที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
4: ขณะที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่าจะให้นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามาเสริมการทำงานพร้อมยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานและสถานดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในสังกัดของพม.ทั่วประเทศเช่นบ้านพักเด็กและครอบครัวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ด้านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระบุการเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายปัญหาครอบครัวและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เยาวชนก่อเหตุรุนแรงและมีแนวโน้มสูงขึ้น
7: นายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีผู้ก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเป็นเพียงเยาวชนโดยระบุว่าเมื่อย้อนดูสถิติคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับคดีเด็กและเยาวชนจะพบว่าคดีที่มาเป็นอันดับหนึ่งยังคงเป็นเรื่องของยาเสพติดรองลงมาคือคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับการเข้าถึงอาวุธปืนที่ง่ายขึ้นจนส่งผลกระทบต่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นรวมถึงผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองต้องจัดเก็บอาวุธปืนอย่างมิดชิดและเหมาะสมด้วยขณะที่สาเหตุของเด็กและเยาวชนมีการกระทำความผิดในคดีอาญาส่วนใหญ่กว่า80%เกิดจากปัญหาครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างหรือขาดความอบอุ่นรวมถึงปัญหาจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการใส่ใจดูแลหรือถูกกดดันจากผู้ปกครองนอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาความยากจนหรือสภาพร่างกายอ่อนแอที่มักเป็นต้นเหตุให้เกิดปมด้อยจนถูกบูลลี่ตลอดจนปัญหาการคบเพื่อนเกเรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่ที่ดีเพียงพอนอกจากนี้ประมาณร้อยละ 12.8 เกิดจากโรคทางจิตเวชซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโรคซึมเศร้าโรคเกเรจิตเวชที่เกี่ยวกับการอยู่ในสังคมที่ไม่เหมาะสมและพันธุกรรมดังนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาเด็กและเยาวชนไปสู่สังคมที่เหมาะสมและไม่ผลักดันเด็กไปสู่การกระทำความผิดมาลัยชโยรายงาน
1: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยผลชันสูตรผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถูกกระสุนปืนยิงเข้าจุดสำคัญทุกรายส่วนผู้ก่อเหตุถูกวิสามัญฆาตกรรมหรือไม่ต้องรอผลการสอบสวนพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทั้ง8รายแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5รายผู้เสียชีวิตที่บ้านของผู้ก่อเหตุ2รายและผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าทั้ง8รายถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิตโดยมีจำนวนบาดแผลตั้งแต่1ถึง4นัดส่วนใหญ่ถูกอวัยวะสำคัญเช่นศีรษะและหน้าอกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยส่วนผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างภายในร่างกายโดยพบขม่าวปืนบริเวณบาดแผลสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกวิสามันฆาตกรรมหรือไม่นั้นจากการชันสูตรสามารถยืนยันได้เพียงว่าเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนและลักษณะบาดแผลเข้ากันได้กับอาวุธปืนที่ใช้ส่วนข้อสรุปว่าเกิดจากการวิสามันหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปต่อไปขณะที่วันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าและยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีมาคอยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการติดต่อขอรับศพและการประสานงานด้านสิทธิและการเยียวยากรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าตอบแทนรายละ 300,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยและรักษาหายภายใน7วันจะได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาทขณะที่ค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามจริงตามใบเสร็จนอกจากนี้ยังครอบคลุมการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเสียชีวิตเป็น9รายบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายขณะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงที่ศีรษะญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจขณะที่พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยถึงการสอบปากคำพยานว่ามีมากกว่า20ปากโดยขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว16ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 ปากโดยยังต้องสอบปากคำครูเพิ่มเติมส่วนพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะเรียกมาสอบสวนอีกครั้งขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนหลังเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือเป็นการใช้อาวุธปืนจริงครั้งแรกส่วนกระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงโดยพบกระสุนเหลืออยู่ในกระเป๋าจำนวน34นัดจากทั้งหมด98นัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ 280,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,500 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์กว่า200ครัวเรือนช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนช่วงหน้าแล้งรองรับน้ำหลากและลดต้นทุนด้านพลังงานในการกระจายน้ำ นายสุชาติกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจประชาชนและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการสร้างหรือขุดแหล่งน้ำแต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำและใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ยังช่วยลดต้นทุนการสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนในระยะยาวขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ยกระดับคุณภาพขยายตลาดสร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนภาคใต้ณบริษัทสิริมงคลคอร์เปอเรทกรุ๊ปจำกัดตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนางสุภจีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูการผลิตของภาคใต้ที่ยังมีผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการส่งออกอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรักษาเสถียรภาพด้านราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ใน7ด้านได้แก่การบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์การรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการพัฒนาทุเรียนไทยอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดโลกพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและจัดทำปฏิทินช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วยกระจายผลผลิตสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยี่ยมชมถ้ำน้ำลอดเขาแดงจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนต่อยอดผลักดันพัทลุงเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวภาคใต
9: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวณถ้ำน้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมพบปะประชาชนผู้นำท้องที่และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอัตลักษณ์ของพื้นที่สำหรับถ้ำน้ำลอดเขาแดงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพัทลุงซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทะเลสาบภูเขาถ้ำแหล่งน้ำร้อนตลอดจนวัฒนธรรมและอาหารการกินซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันได้โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันให้จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวภาคใต้ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจนตามนโยบายรัฐบาล
10: นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนที่ชุมชนบ้านคอเอ็นอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมหารือแนวทางผ่อนผันและหาทางออกกรณีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวบ้านในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังชุมชนชายฝั่งบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าชายเลนโดยเน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบสิทธิและจัดทำแนว ขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับวิถีชุมชนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านโดยตรงพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำลิดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวสุรัตน์วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ช่วงหน้าฝนขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสถานะอุทยานเป็นรายจุดก่อนเดินทางเพราะบางแห่งอาจปิดเฉพาะเส้นทางที่พักหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ได้ปิดทั้งอุทยานโดยข้อมูลวันที่3สิงหาคม2569พบว่ามีพื้นที่ปิดบริการรวม113แห่งแบ่งเป็นปิดทั้งหมด37แห่งและปิดบางแหล่ง76แห่งทั้งนี้สถานะอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศจึงควรตรวจประกาศล่าสุดและสอบถามอุทยานปลายทางอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาพจน์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายฮัสซันกาชสกาวีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายละเอียดข้อสรุปของกรอบข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานของโลกอีกครั้งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและจะมีการประกาศในเร็ววันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟโดยระบุว่าข้อสรุปร่วมของอิหร่านกับโอมานอยู่ระหว่างการพิจารณาและอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงซึ่งการเจรจาระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าอย่างมากและจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้หากไม่มีบุคคลที่3แทรกแซงกระบวนการนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและบ้านเรือนประชาชนกว่า 50,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประเมินว่าจังหวัดโอกินาวาและเกาะอามานิในจังหวัดคาโกชิมะจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้หนักที่สุดขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกและทางใต้ของจีนระหว่างวันที่9ถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยสั่งปิดสนามบินนานาชาติในมณฑลเจ้อเจียงรวมถึงระงับเที่ยวบินเรือข้ามฟากและบริการรถไฟทั้งหมดตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปพร้อมเตือนถึงความเสี่ยงของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่10 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
14: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
15: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงิน อาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่8เดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับที่มาในห้องส่งยังเหมือนเดิมนะครับคุณบุญประกอบอุปกรณ์ทุนชัยคำรอดสายชนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณกรสิมิทักษ์และอัครเดชคำชิระนะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเพื่อมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลนะครับฟุตบอลอาเซียนครับนะฮะนัดของไทยเล่นในบ้านในการเจอกับเมียนมานะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญครับวันนี้สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่เจอกับเมียนมา20นาฬิกาครับต้องมาชมถึงสนามแล้วครับบรรยากาศกองเชียร์นะคือคักมากและก็ไม่สามารถนะที่จะสดในช่วงเวลาดังกล่าวนะเพราะว่าโอ้โหกองเชียร์เยอะมากนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเสียงดังต้องลงมาที่ห้องเพรสเซนเตอร์นะครับในการบันทึกเสียงแล้วก็ส่งออกอากาศก่อนฟุตบอลที่จะคิกออฟกันในเวลา20นาฬิกานะครับซึ่งเราเจอกับเมียนมานะครับชุดสีน้ำเงินครับทีมชาติไทย20นาฬิกาสนามราชมังคลากีฬาสถานแฟนๆมากันเยอะนะครับแล้วก็บัตรเข้าชมมีจำหน่ายที่หน้าสนามด้วยนะฮะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนคู่ก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยกัมพูชาชนะเวียดนามกัมพูชาชนะกัมพูเวียดนามชนะกัมพูชานะนะครับขออภัยเวียดนามชนะกัมพูชามา3-1นะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอินโดนีเซียตกรอบนะครับในการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะแฟนคลับนี่ค่อนข้างครั่งกันเลยทีเดียวนะกัมพูชาตกรอบนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับอินโดนีเซียนะครับขออภัยอินโดนีเซียเมื่อวานนี้เสมอสิงคโปร์1-1นะตกรอบนะฮะนะครับก็เป็นทางด้านของสิงคโปร์กับเวียดนามแหละผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของฟุตบอลศึกแชมป์อาเซียนส่วนวันนี้เนี่ยไทยนะครับลงแข่งขันนะฮะเจอกับเมียนมานะอีกคู่หนึ่งมาเลเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับมีผลกันทั้งนั้นนะครับนะมีผลกันทั้งนั้นสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเราเชียร์ไปด้วยกันทาง True Vision Now นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะบัตรหน้าสนามยังมีจำหน่ายอยู่นะครับมาร่วมมาเชียร์กันนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลครับเราไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลนะซึ่งจบไปเมื่อสักครู่นะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ CV Cup นะซึ่งไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับก็ไทยนั้นนะครับในการแข่งขัน CV Cup 2026นะฮะเลข2ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับลงแข่งขันนัดที่2หลังจากที่นัดแรกชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตเจอกับอินโดนีเซียที่ชนะเวียดนามมา3-2เซตนะครับซึ่งคู่ก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อนที่ไทยแข่งเนี่ยเป็นเวียดนามนะลงแข่งขันก่อนนะครับเวียดนามนั้นแพ้ฟิลิปปินส์มานะฮะแพ้ฟิลิปปินส์แบบถือว่าพลิกล็อกนะนะครับเวียดนามแพ้ฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งนะครับ2-3นะ2-3เซตนะครับก็ไม่เวียดนามไม่น่าจะได้เข้ารอบแล้วนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้ไม่น่าจะได้เหรียญเงินหรือว่าอย่างน้อยๆก็คงจะไม่เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญทองแดงก็ไม่ได้เหรียญนะฮะเพราะว่านัดสุดท้ายจะเจอกับไทยนะก็แพ้มา2นัดนะครับเวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็ขออภัยในสกอร์เวียดนามนะแพ้ฟิลิปปินส์นะครับ1-3เซตนะครับแพ้ไป2นัดติดเลยนะอกหักนะหลังจากที่นัดที่แล้วก็แพ้อินโดนีเซียมา2-3มาแพ้ฟิลิปปินส์อีก1-3เซตนะครับฟิลิปปินส์มีโอกาสได้เหรียญ นะไม่เงินก็ทองแดงลุ้นกันนัดสุดท้ายนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเขาบอกว่าเขาเก็บตัวเหมือนกันนะไปไว้แข่งขันที่แชมป์เอเชียนะครับก็ถือว่าฟิลิปปินส์ล้างแค้นเวียดนามได้สำเร็จนะครับหลังจากที่แพ้ไปในสนามแรกนะที่ฮานอยเนี่ยตอนนั้นฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามไป1-3เซตนะครับเอามาที่คู่ไทยกันนะครับจบไปเมื่อสักครู่นะในการแข่งขันระหว่างไทยนะครับเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับก็ของเราเนี่ยลงสนามอย่างที่บอกนะครับชนะฟิลิปปินส์มา3-0เซตส่วนอินโดนีเซียชนะเวียดนามมาครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับ3-2เซตโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราเนี่ยส่งชุดใหญ่ครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับมีชัชชนอนโมกศรีที่หายจากการบาดเจ็บลงมาแข่งขันด้วยนะครับนาที2แล้วนะครับหัวเสานะครับมีทัดดาวนึกแจ้งนะครับศศิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยาโกกรัมนะฮะแก้วกัลยากมุนทลาและตัวรับอิสระเบียร์นุช
็น้อยนะครับส่วนอินโดนีเซียครับมีทิชยาอามัญญาบุตรีกัปตันทีมนะครับผลปรากฏว่าของเราเนี่ยมีเกมรุกที่หลากหลายบอลสั้นบอลหัวเสาบีหลังนะเอาชนะอินโดนีเซียนะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะรับเหนียวแน่นแต่สู้ความคมความหนักนะความหลากหลายของไทยไม่ไหวนะไทยชนะไป3-0เซตนะครับ25-18 25-17 และ25-12ครับคว้าชัยชนะนะครับ2นัดติดเลยนะครับได้อีก3คะแนนเป็น6คะแนนนะเป็น6คะแนนก็ทำให้วันพรุ่งนี้นะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับขออภัยนะพรุ่งนี้เจอกับเวียดนามนะแล้วก็คู่แรกนะฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียก่อนนะครับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียน่าจะเป็นการลุ้นอันดับที่2เหรียญเงินนะครับนะส่วนเวียดนามเขาก็ฝากความหวังเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเขาชนะไทยได้นะเขาอาจจะได้มีลุ้นเหรียญนะครับแต่ว่าไทยคงยากนะนาทีนี้นะครับไทยเนี่ยเล่นในบ้านด้วยฟอร์มก็แข็งแกร่งเต็มที่นะเรามีเตรียมแข่งขันรายการนี้เพื่อจะไปเอเชียนนะชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา13 นาฬิกาฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่ที่ชิงอันดับที่2แล้วกันชิงเหรียญเงินนะครับและก็ไทยเจอกับเวียดนามนะครับไปร่วมให้เชียร์ไทยให้คว้าแชมป์แบบสดใสเลยชนะ3นัดรวดและเป็นการชัยชนะย้ำชัยเหนือเวียดนามนะพรุ่งนี้นะครับ16:30 นคู่ที่2นะครับถ่ายทอดสดทางวัน31และแอปพลิเคชันวันดีนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลเราไปติดตามเรื่องของแบดมินตันนะครับแบดมินตันรายการวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับเวอร์ทัวร์นะครับ BWF นะครับเวอร์ทัวร์นะครับซุปเปอร์300นะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับความหวังหมู่บ้านนี่ต้องบอกอย่างนี้นะความหวังหมู่บ้านความหวังของกองเชียร์ชาวไทยครับคู่พี่น้องเบญจภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดครับรอบรองชนะเลิศวันนี้เจอเกาหลีใต้ครับซองฮีลีแล้วก็ปาร์คมินจีปรากฏว่าคู่ของเบญจภากับนันทการเป็นฝ่ายชนะไป2-0เกมครับ21-11และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิกเตอร์โคเรียมาสเตอร์2026ครับชนะ2-0เซตนะฮะก็ถือว่าเป็นการชิงชัยในรายการระดับวอลทัวร์นะครับเป็นรายการที่2ของเธอนะคือเข้าชิงในรายการแคนาดามาแล้วนะคราวนี้มาชิงที่รายการโคเรียมาสเตอร์นะครับไปชิงกับใครไปชิงคู่ของจีนนะฮะเจอกับคู่ของจีนก็คือหลียี่กับหวังติงจีพรุ่งนี้ได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักแบดมินตันคู่สาวไทยนะครับจากแบดมินตันนะครับไปติดตามความเร็วกันนะครับที่อินโดนีเซียนะครับการแข่งขันเรสที่1ของจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026สนามที่4ที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งนักบิดไทยจาก Honda Racing Thailand แล้วก็ Yamaha นะครับค่าย Yamaha ด้วยก็ไปแข่งขันในระดับท็อปคลาสเนี่ยนะครับของเอเชียนะครับในรุ่น 600cc นะครับของเราทั้งมิกธนัทลองปลิวจาก Honda นะครับหมายเลข31แล้วก็มีทางด้านของอนุภาพซามูลหมายเลข500จากค่าย Yamaha นะก็ออกสตาร์ทจากหัวแถวนะแล้วก็ลุ้นแข่งขันกันนะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้นะก็สู้กันอย่างสนุกดูเดือดนะครับจนถึงรอบที่12รอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ปรากฏว่าของเราได้โพเดียมอันดับที่3นะครับก็คือมิกธนัทลองปลิวนะได้ที่3ส่วนอนุภาพซามูลนะนำมาเกาะกลุ่มอยู่ที่2อยู่นะจากค่ายยามาฮ่าเนี่ยอนุภาพไปล้มในช่วงของ2รอบสุดท้ายครับน่าเสียดายนะหลุดโค้งล้มลงไปนะครับนะแล้วก็ไฮเปกกฤษดาธนาโชคครับไปได้มาเลข18นะไปได้แค่รอบที่8ครับก็ล้มอีกเหมือนกันนะก็ทำให้แชมป์รายการนี้นะของรุ่น 600cc เนี่ยเป็นของทางด้านนักบิดจากอินโดนีเซียนะค่ายอินโดนีเซียก็ในรุ่น 600cc นะก็คือทางด้านของวาฮูโนโกโรนะครับจากยามาฮ่าอินโดนีเซียนะที่2ดาเนียลนะดาเนียลกัสมานะจากค่ายยามาฮ่ามาเลเซียนะครับแล้วก็ที่3เป็นไฮเปกนะฮะที่3เป็นไฮเปกนะทางด้านของธนัทลองปลิวนะครับได้อันดับที่3นะครับนะพรุ่งนี้เรส2รอเชียร์ตอนนี้เนี่ยคะแนนของเดเนียลนะเดเนียลคาสมาเนี่ยนำอยู่ในคะแนนสะสมในรุ่น 600cc นะครับ112คะแนนนะธนัท
รองปลิวนะฮะมิกธนัทรองปลิวเนี่ยของไทย112นะอยู่ที่2ตามหลัง10คะแนนแล้วก็อนุภาพซามูลจากค่ายยามาฮ่านะครับ93คะแนนนะครับน่าเสียดายนะอนุภาพล้มในรอบที่10นะตอนที่อยู่ที่2กำลังจะแซงอยู่ที่1แล้วนะครับส่วนไฮเปกฤษดาเนี่ยล้มนะครับนะของค่าย Honda นะครับรุ่น 1000cc เนี่ยก็ปรากฏว่าลุ้นกันแซ่2คันเลยนะนักบิดจากค่ายดูคาติครับฮาฟิซสยารินนะดูคาติ JDT ครับออกมานำตามมาด้วยทางด้านของคาโตะอาเบะจาก Honda SDG นะครับแล้วที่3ชิปนักเรนตามมาห่างๆนะครับ1 2 3ตามนี้แหละครับ15รอบนะให้ฮาฟิซสยารินจากดูคาตินะครับจากมาเลเซียนะคว้าแชมป์ไปนะครับที่2เป็นคาโตะอาเบะจาก Honda นะครับแล้วก็ที่3ชิปนักเรนนะครับของไทยนะครับอาจารย์ชิปนักเรนอภิวัฒน์ภูพัฒน์นะครับก็ได้อันดับที่3นะครับนี่ผ่านไป15รอบพรุ่งนี้เลข2นะครับเรสที่2รอลุ้นรอติดตามกันนะครับส่วนในรุ่นเล็กลืมไปนะรุ่นเล็กน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรลงแข่งขันในรุ่น 250cc นะครับก็ในเรสที่1นะสนามที่4นะจบอันดับที่15นะพยายามไล่บี้กันมาแล้วนะครับก็ลุ้นในวันที่2นะครับก็ขอให้น้องเฟอร์ปัญจรุตนะดาวรุ่งของเราอีกคนหนึ่งนะติดท็อป10แล้วกันนะครับส่วนโมโต GP นะรายการกาตาร์แอร์เวย์แกรนด์พริชออฟคริสบิสเตียนนะครับนะฮะก็วันนี้รอบจัดอันดับแล้วก็มีทางด้านของสปินเรสด้วยนะฮะตำแหน่งโพซิชันโมโต GP โมโต GP ที่ซิลเวอร์สโตนนะครับคนที่ทำผลงานดีที่สุดน่าเป็นอัพิเลียนะเมาแถวหน้าหมดเลยนะครับฮอเก้มาตินนะครับราอูลเฟอร์นันเดสไอโอกุระนี่นะครับโอ้โหอัพิเลีย1 2 3เลยนะครับแล้วก็มีฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอนะมาโคเบเชตติมาร์กมาเกสนะครับดูคาตินะดูนะอันดับที่6นะส่วนฟาบิโอเนี่ยดูที่4นะครับแล้วก็มีอเล็กมาเกสฟานโกโบบิเนลี่เปโดอคอสตานะครับนี่คือ 1-9 นะก็รอลุ้นกันนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยโลกของความเร็วโมโต GP นะก็จะแข่งขันกันในช่วงสปินเรสก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเมนเรสนะครับในวันพรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับสนามเมนเรสซินเวอร์สโตนใครจะชนะใครจะคว้าแชมป์นะครับนะรอเชียร์ติดตามกันนะครับแล้วก็ไมค์คิวนะของเรานะไปแข่งขันรายการโมโต3ด้วยนะครับนะในตำแหน่งของนักกีฬาของเรานะไปเชียร์กันไมค์คิวนะครับไปแข่งขันโมโต3นะครับไปบิดขับแทนนักบิดจากค่าย Honda ของญี่ปุ่นนะครับกลับมาที่ฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมดังบันทึกเสียงไปนะฮะรายงานสดไปนะครับก็ปรากฏว่ารายชื่อผู้เล่นที่จะเจอกับทางด้านของมาเลเซียออกมาแล้วนะฮะในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่4ครับผู้เล่นไทยสมิธผู้เล่นตัวจริงมีกำพลปฐมอัคคุณผู้รักษาประตูนะครับพันษาเหมวิบูลมาเลข3มานูเอลทอมเบียมาเลข4สารัตอยู่เย็นกับทันทีมาเลข6มาเลข10วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมาเลข11ชวันวิทย์แซ่เล้านะครับมาเลข13อูเซมาเที่ยงคามมาเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมหมายเลข17พิซาอุสพิชาอุสานะครับมาเลข18เจ๊ฮอนาฟีมามะแล้วก็มาเลข21ชัยพลอดทนนะครับเจอกับเมียนมา20นาฬิกานะครับนี่11ผู้เล่นของเรามาในชุดสีเหลืองเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นนำคุณผู้ฟังไปตามการแข่งขันจักรยานกันบ้างนะครับจักรยานถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งขันกันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งวันนี้นะในการแข่งขันนะครับก็ดูเดือดนะดูเดือดไม่แพ้เมื่อวานนะฮะนักกีฬาแข่งขันถึงแม้ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยเป็นจักรยานในประเภทคอสคันทรีนะครับก็ดูเดือดไม่แพ้กันนะนักกีฬาก็หวังจะครองถ้วยพระราชทานนะครับใครจะได้ติดตามกันเลยนะครับซึ่งจักรยานประเภทเสือภูเขาคอสคันทรีรุ่นที่น่าสนใจนะประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรนะครับคุณพรพักปะโพทังนะครับพรพักปะโทพังนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ครั้งที่20นะฮะจากทีมเชียงคานมทบ28นะฮะ
ว้าชัยชนะนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวมนะได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนะเธอก็ครองถ้วยด้วยนะในระยะทาง 17.6 กมเนี่ยคุณพรพักปะโพถังนะฮะก็คว้าแชมป์พร้อมกับครองถ้วยพระราชทานนะครับประชาชนชายครับระยะทาง22กมครับทางด้านของวรพงษ์เมืองสุขจากราชนาวีครับคว้าแชมป์นะครับเอาชนะทางด้านของพลชัดนาคทองคำจากทีมราชนาวีนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลชัดนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนครองถ้วยพระราชทานนะครับนี่ผลการแข่งขันในวันนี้นะฮะส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนชายเยาวชนหญิงติดตามนะในผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับทางเว็บไซต์กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่วนนักกีฬายอดเยี่ยมประจำเสือภูเขาครอสคันทรีนะปีนี้เนี่ยครองถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลนะนักกีฬาที่ได้ยอดเยี่ยมก็คือคุณพรพักปะโทถังนะครับทีมเชียงคานมทบ28นะครับส่วนยอดเยี่ยมชายได้แก่นัชนนท์ใจดีนะทีมจักรยานกองทัพอากาศเรนองเรซซิ่งนะครับก็ได้รางวัลไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมรับถ้วยเกียรติยศของเสรีไตรรัตน์นะครับปรากฏว่าฝ่ายหญิงได้แก่นายสมมาตรเร้าใจครับผู้ฝึกสอนของพรพักปะโพถังนะครับพรพักปะโทพังได้ไปส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายได้แก่เกลียดใจดีผู้ฝึกสอนของนัชนนท์ใจดีนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life TCA Green Cycling นะที่ลานสุริชนนะก็เป็นความร่วมมือกันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมกีฬาจักรยานและเขื่อนภูมิพลนะครับได้รับความร่วมมือกันนะฮะวันนี้ก็คึกคักนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับนางสุนีบุษพันธ์นะครับเป็นประธานในพิธีนะครับก็ปั่นจักรยานภายในเขื่อนภูมิพล6กิโลเมตรนะครับก็มีนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆนะทั่วจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันกว่า500คนนะครับนะฮะจากนั้นก็ในจักรยานนะครับก็มีอีกรายการหนึ่งนะซึ่งไปการแข่งขัน BMX นะครับชิงเลิศนะครับอีกรายการหนึ่งนะฮะซึ่งนักกีฬาเราไปแข่งขันรายการ BMX

ได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ของเราอีกคนนึงนะครับก็คือภูมิใจไทยนาคแป้นนะครับน้องชายของพุทธภูมิก็คว้าที่1คว้า1เหรียญเงินนะขออภัยในรุ่นเยาวชนชายนะครับเหรียญทองเป็นนักปั่นจักรยานจากญี่ปุ่นนะบีเอ็กญี่ปุ่นแล้วก็เหรียญทองแดงของเกาหลีใต้นะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายนะฮะเอนะโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยอีกคนนึงลงแข่งขันในรุ่นประชาชนชายนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะในรอบทั้งคัดเลือกทั้ง3โมโตตัวในรอบชิงชนะเลิศออกตัวช้านะฮะนะครับแล้วก็โค้งแรกก็เจอเบียดหล่นไปอยู่ที่5นะครับนะก็ทางด้านของโค้ชนะครับทางด้านของเบสเซอร์ฮาวิเครฟนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้แก้ไขในเรื่องของการออกตัวนะครับนะเป้าหมายคือคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นถ้าออกตัวช้าเนี่ยไล่ไม่ทันอย่างแน่นอนนะขอให้พัฒนานะแก้ไขจุดในการออกตัวช้าไปนะครับแล้วก็ถือว่าจะได้อันดับที่5แต่ก็พอใจนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโกเมสนะเวลาก็ดีกว่านะฮะดีกว่าในช่วงของแข่งขันคัดเลือกในโมโต1โมโต2นะครับแล้วก็เวลาดีกว่าอาซูมะนากาอิที่ได้เหรียญทองรายการนี้นะฮะนะครับก็ถือว่ามิสเตอร์ฮาวิเครฟก็บอกว่าเพียงแค่จังหวะในการออกสตาร์ทช้าแล้วก็ไปเจอนักปั่นจักรยานจากฟิลิปปินส์เนี่ยเบียดทำให้โกเมสต้องออกนอกแทร็กไปนะครับนะส่วนประเภทประชาชนหญิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะฮะ BMX Racing ที่มาเลเซียนะครับทางด้านของเราเนี่ยทางด้านของชุติการกิจวานิชเถียนได้อันดับที่6ในรุ่นประชาชนหญิงแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างได้อันดับที่4ในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็ทั่วในอาเซียนเราไม่เป็นรองนะครับแต่ว่าถ้าจะสู้ในระดับเอเชียนะครับระดับของผู้หญิงเนี่ยต้องพัฒนานะเพิ่มความแข็งแกร่งนะในการสู้กับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนให้ได้นะครับเวลาที่เหลือนะตัวเองจะแก้ไขปรับเทคนิคของนักกีฬาไทยให้มากกว่านี้และลุ้นให้ถึงเหรียญทองนะครับเหรียญรางวัลนะประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องของทีมจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX Racing ที่มาเลเซียแล้วก็จักรยานนะชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาที่จักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็จะมีการแข่งขันกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยรอติดตามกันในประเภทถนนRoad Race ครับพรุ่งนี้ Road Race นะฮะก็ถ่ายทอดสดนะฮะทางช่องทางของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะแล้วก็มีไทยพีวีเอสด้วยถ่ายทอดสดนะพรุ่งนี้ประเภทถนน Road Race นะครับนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.เลยนะครับนะก็ถนนในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนเนี่ยครองถ้วยพระราชทานด้วยนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube TC Channel นะครับจากจักรยานนะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้ยกน้ำหนักของเรานะไปแข่งขันรายการยกน้ำหนักนะครับที่ทาชเช่นนะครับที่อุซเบกิสถานนะครับก็ปรากฏว่านะก็พยายามสู้แล้วนะสู้เต็มที่สำหรับทีมยกน้ำหนักของเรานะฮะทำผลงานของในระดับยุวชนเนี่ยได้อันดับที่5นะนะครับได้อันดับที่5นะครับก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนนะครับซึ่งไปแข่งขันที่ทาชเช่นนะครับประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อวานนี้เป็นการทดสอบได้ดูคู่ต่อสู้ด้วยนะครับก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับได้อันดับที่5นะครับส่วนวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันของนักกีฬาไทยอีกนะครับซึ่งอันดับที่5นะธโนดมรักจันทร์นะครับได้อันดับที่5ในรุ่น55กิโลกรัมนะฮะก็พยายามสู้เต็มที่นะครับน้ำหนักก็ห่างจากผู้ชนะนะจากซาอุดิอาระเบียนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาน้ำหนักรวมเนี่ย138เรา126นะครับเอ้า121นะครับในท่าคลีนแอนด์เจิร์กนะครับก็ตามหลังน้ำหนักรวมอยู่211นะผู้ชนะเลิศน้ำหนักรวมเนี่ยมูฮัมหมัดนาวานอันจากซาอุดิอาระเบีย247นะครับค่ำคืนนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันนะฮะรุ่นยุวชนชายนะครับกลุ่ม B กิตติพงษ์ทศล่านะครับนะแล้วก็เยาวชนหญิงนะครับทางด้านของนฤมลวงหาจักรนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับใครติดตามมวยเมื่อวานนะก็มาย้ำให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้นะสำหรับการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็คู่เอกนะเสือคิมนะครับได้นับยก2ชนะนาบิลอานานเงินรางวัลก็อัดฉีดนะโอ้ล้านกว่าล้านเจ็ดนะครับเสือคิมได้ไปนะครับส่วนนาบิลนะแม้ยกสุดท้ายนะคะแนนก็จะไล่เตะไล่ต่อยนะคือย้ำทั้งยกประมาณนั้นแต่ว่าเสือคิมทนจริงๆนะฮะสุดท้ายก็นะก็แพ้ไปนะเสือคิมชนะไปแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเนี่ยเจ็บขานะครับนะน่าจะเอ็นไขว้หน้าอาจจะมีอักเสบด้วยฉีกนี่แหละครับโอ้พักยาวเลยนะครับทางด้านของซุปเปอร์เล็กนะครับก็เจ็บนะครับส่วนเรื่องของใครที่ชอบกอล์ฟเนี่ยอยากจะหารองเท้ากอล์ฟดีๆนะครับก็ทางค่าย Adidas เขาเปิดตัว
ทางด้านของผลิตภัณฑ์รองเท้ากอล์ฟเนี่ยที่ใส่แล้ว

0: หนุ่มนะหนุ่มเดินทีออฟได้ครบ18หลุมนะ36หลุมนี่54หลุมหรือ72หลุมแบบสบายๆได้ว่าอย่างนั้นนะครับบริษัท Adidas เนี่ยโดยคุณนิสารัตน์ฉายมงคลชัยนะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจ Adidas Golf นะก็เปิดรองเท้าตัวใหม่นะครับทางด้านของรองเท้าค่าย Adidas นะครับทางด้านของโคชออส27นะรองเท้ากอล์ฟนะไร้ปุ่มระดับแข่งขันนะครับในงานเดียโคชออส27นะโคชออสเอ็กเพรนท์ชัยออสฟิลกูดนะครับก็เชิญแขกพิเศษมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับร่วมกิจกรรมในการทดสอบสนามนะครับที่สนามกอล์ฟซินเวอร์เลกกอล์ฟคลับนะเมื่อวันที่6นะครับวันศุกร์นะฮะก็เป็นรองเท้ากอล์ฟโฉมใหม่นะไร้ปุ่มระดับแข่งขันโฉมใหม่นะฮะก็ให้ได้สมใส่ลองดูกันนะทางด้านของโคเชออส27นะครับก็มีเทคนิคต่างๆนะฮะที่ใส่ลงไปในรองเท้านะเพื่อสวมแล้วใส่แล้วนะก็ออกรอบในแบบสบายๆนะครับก็ไปสัมผัสประสิทธิภาพของรองเท้านะของโคดิออส27กับงานโคดิออส Feel Good Bangkok Lunch Event ได้นะทดสอบได้นะที่บูธของ Adidas นะครับนะแล้วก็ผลสอบเป็นยังไงนะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับ20นาฬิกาครับติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยกันวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันแรกเชิญชวนประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้พุทธภูมินาคแป้นได้แชมป์รุ่นไม่เกิน25ปีชายจากการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราสูตรปราสาททองโอสถมวมปพวปรสีณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 18:03 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมักดาเลนาเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทด้วยนางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายอับเดสลัมอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทด้วยนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยพร้อมชุดครุยและประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ณอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรภัทรโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีและห่มผ้าองค์พระศรีอริยะเมตไตรหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารเขตพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องนางชยานิสาคงยืนกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระราชกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานนับประการในฐานะประสบกนิกรชาวไทยตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้การจัดบริการนี้เป็นระบบระเบียบดีก็เรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาตั้งแต่ร.9แล้วก็พระพันปีหลวงแล้วก็มากับองค์พาก็รู้สึกว่าสงสารท่านที่ท่านต้องทำนุบำรุงประเทศด้วยความเหนื่อยต้องมาให้เสร็จพระราชพิธี
2: ขณะที่นายเสียงทิพย์หนูสุวรรณกล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของความอดทนเสียสละและมีเมตตาซึ่งได้น้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาตลอดจากนี้ตั้งใจจะปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี
4: ดีใจครับพระเจ้าว่าได้มากราบพระองค์ท่านครับต้องรอบเพราะว่าเป็นคนที่ศรัทธาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นครูไทยก็รักชาติไทยครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจสำคัญของชาติเมื่อเสียพระองค์ไปเราก็เสียใจเป็นธรรมดาครับมีทศพิธราชธรรมที่สำคัญมากตัวชาติหนึ่งชาติใดก็มีโอกาสรับใช้เรื่องอยู่กับลำบากทุกชาติไปครับ
2: สำนักพระราชวังได้แจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 11:00 น.เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569พร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย โอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานทั้งร้านอาหารเครื่องประดับผ้าไทยสินค้างานฝีมือที่มาออกบูธสินค้าภายในงานพร้อมกล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการโดยยังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกคนให้มาเที่ยวชมงานและจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานโอท็อปศิลปาชีพซึ่งงานนี้มีลักษณะคล้ายกับงานโอท็อปแต่เน้นสินค้าของโครงการศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงให้การสนับสนุนทางนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินตรวจเยี่ยมงานมีผู้ประกอบการหลายรายกล่าวชื่นชมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้มากขึ้นสำหรับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีจะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมนี้ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศภายในงานโอท็อปประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก76จังหวัดทั่วประเทศอย่างคึกคัก
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโซนจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งประชาชนจำนวนมากเตรียมรถเข็นส่วนตัวมาเลือกซื้อสินค้าทั้งงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์โอท็อปนางจรวยพรยืนยงสวัสดิ์หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าส่วนตัวชื่นชอบผ้าไทยเป็นอย่างมากจึงตั้งใจมาเลือกซื้อนำไปตัดเย็บเป็นชุดสำหรับสวมใส่ในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยชื่นชมการจัดงานที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพ
6: ตั้งใจมาร่วมงานดูผ้าไทยดูผ้าทุกอย่างชาวเขาใช่ตัดเย็บเป็นชุดไปจ้างเขาตัดตกแต่งชอบใส่ชุดไทยเนี่ยแม่ว่าดีมากนะที่รัฐบาลเขาจัดให้มีงานนี้เพราะว่าชาวบ้านจะได้มาออกร้านขายของกันชอบอยากให้เขาจัดทุกปี
2: ด้านนางคาโนะไซโตะชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีกล่าวชื่นชมงานโอท็อปอย่างมากเพราะเป็นงานที่รวบรวมทั้งอาหารเสื้อผ้ากระเป๋าและเครื่องประดับจากทั่วประเทศมาไว้ในสถานที่เดียวโดยเฉพาะผ้าทอมือผ้าไหมและผ้ามัดย้อมที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
7: ฉันชอบมาเดินงานโอท็อปนะคะชอบผ้าทอมือผ้าไหมมัดย้อมชาวคาวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเดินทุกวันนะคะก็รู้สึกว่าไปเที่ยวทั้งเมืองไทยทั้งประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: สำหรับภายในงานยังมีโซนที่รวบรวมอาหารและของดีจากทั่วทุกภูมิภาคครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศมีกิจกรรมร่วมสนุกและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมงานอาทิการแจกกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 1,000 บาทจำนวน40รางวัลต่อวันปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดงานส่งเสริมธุรกิจสมุนไพรไทยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสให้ขยายตลาดดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.จัดงาน Herban Era Fest เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจสมุนไพรไทยโดยนำผู้ประกอบการกว่า50แบรนด์มาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาทิสกินแคร์สปาเครื่องหอมอาหารและเครื่องดื่มสอดรับกับกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นซึ่งตลาดสุขภาพที่เชื่อมโยงกับสมุนไพรทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ220ล้านล้านบาทคาดว่าจะเพิ่มเป็น330ล้านล้านบาทใน 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ไทยมีศักยภาพในการขยายตลาดจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมสมุนไพรอย่างเป็นระบบทั้งด้านวัตถุดิบการผลิตและการตลาดรวมถึงการพัฒนาเมืองสมุนไพร18จังหวัดและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพ
8: วันนี้ก็เช่นกันนะครับงานแสดงสินค้า Urban Era Fest อันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรามาจัดแสดงปัจจุบันนะครับในเรื่องของกระแสการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมีความสำคัญนะครับอยากจะเรียนว่าสมุนไพรไทยเรายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแล้วก็สามารถที่จะขยายตลาดได้อย่างกว้างขวางนะครับก็ผู้ประกอบการก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าแนวโน้มในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังสามารถที่เติบโตต่อไปได้อย่างดีนะครับ
1: ปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 33,700 รายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย7%ต่อปีสะท้อนถึงโอกาสเติบโตของธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้บ่มเพาะให้คำปรึกษาและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมอบความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียในโอกาสของการประสานความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกับรัฐบาลโคลอมเบียและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชุดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะทำงานร่วมกับโคลอมเบียเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองกำลังความมั่นคงและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันพร้อมย้ำว่ามิตรภาพที่ยาวนานกว่า200ปีในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับ2ประเทศและภูมิภาคลาตินอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเดินทางขึ้นเรือจู่โจมเร็วติดขีปนาวุธที่ฐานทัพเรือในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมรบทางทหารประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมเป็นเวลา10วันโดยประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อกล่าวว่าการฝึกซ้อมรบนี้คือการใช้กำลังพลพื้นที่และยุทโธปกรณ์จริงในการทดสอบการประสานงานของศูนย์บัญชาการในการตอบสนองต่อการรบและขีดความสามารถในการป้องกันเกาะไต้หวันประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อยังย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงทำงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตอบสนองอย่างแข็งขันในระหว่างการฝึกซ้อมการประสานงานและความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นสตรีและเด็ก นอกจากนี้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงเนื่องจากมีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่า40%ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา OCHA ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าความหวาดกลัวเชื้อไวรัสอีโบลาและบริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางไม่ให้สตรีมีครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาพยาบาลพร้อมย้ำว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันและทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิลายประเทศมาเลเซียนายพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปั่นนำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่เหรียญเงินตกเป็นของนักปั่นชาวญี่ปุ่นและนักปั่นจีนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนอกจากนี้นายภูมิใจไทยนาคแป้นก็ยังคว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายโดยเหรียญทองตกเป็นของนักปั่นจากญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเป็นนักปั่นเกาหลีใต้ส่วนรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยออกตัวช้าเล็กน้อยก่อนถูกเบียดจนเสียจังหวะทำให้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ไปอย่างน่าเสียดายโดยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าผลงานภาพรวมของนักกีฬาไทยถือว่าเป็นที่น่าพอใจแต่ได้กำชับให้ฮารี่เครฟหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องปรับแท็กติกของนักกีฬาให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วเพราะเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-1และ6-2ขึ้นแท่นแชมป์หญิงเดี่ยวทันทีรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนโดยนับเป็นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังสัปดาห์ก่อนได้แชมป์ J60 ที่ประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์ที่5บนเส้นทาง World Tennis Tour Junior ของโชเตรินอีกด้วยในขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์รับ18คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุฒนักหัวชาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคูรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-3และ6-1ส่งผลให้วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยว World Tennis Tour Junior ได้เป็นครั้งแรกพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนส่วนคูรานุสุเกะซูซูกิรองแชมป์รับ18คะแนนประเภทหญิงคู่โชเตรินแก้วกากับจินนิพาตราชูวนิชพ่ายให้กับคู่เกาหลีใต้อันซุนมินกับจังจีวอนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-4 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก2-10ส่งผลให้คู่เกาหลีใต้ได้ครองแชมป์รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนในขณะที่คู่ไทยได้คนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายคู่ธรรมะโคเซริจากไทยกับคูราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นช่วยกันหวดเอาชนะพัชรพลหลีกุลกับไตรศรีเสนไป2เซตรวด6-2และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยคู่แชมป์ได้รับคะแนนคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้คนละ 3.25 คะแนนวิวกุลวุฒิวิทิสารนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าช่วงนี้เดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่หลังหายจากอาการบาดเจ็บมาทำให้ต้องหยุดพักรักษาตัวไปสำหรับเอเชียนเกมในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันตั้งเป้าหมายว่าจะทำผลงานคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญเพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนที่จีนซึ่งตกรอบ16คนสุดท้าย
13: ครับเอเชียนเกมก็อันนี้เป็นครั้งที่2ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราอยากที่จะคว้าเหรียญนึงเพราะว่ารอบที่แล้วที่ทีครั้งแรกของเราเนี่ยเราทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับพอมาในปีนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้อย่างดีที่สุดครับ
12: ทั้งนี้กุลวุฒิวิทิสารเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้ก่อนจะไปลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF เพื่อขอให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่4ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเมียนมาเพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่4ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในค่ำวันนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านนิดคาดนาครายงาน
14: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
18: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายที่เรียกว่าอิงพงศาวดารจีนเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงเบื้องหลังของมหาสงครามของถวยเทพทั้งหลายรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่ซึ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุแห่งการสถาปนาเทวดาจีนให้เราได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้เห็นในงานศิลปกรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นชื่อเรื่องว่าฮ่องสินนะครับฮ่องสินนี่ถือกันว่าเป็นเรื่องที่มักจะถูกอ้างอิงแล้วก็มาสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องอยู่เสมอๆแต่ด้วยเหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันในแง่ของวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งในบ้านเรานะครับซึ่งเป็นเหตุให้ต้องนำเอาเรื่องห้องศิลป์เนี่ยมาพูดคุยกันในค่อนข้างที่จะละเอียดเรียกกันว่าอ่านต้นฉบับให้ฟังกันเลยแล้วก็จับต้นชนปลายเราก็จะเห็นถึงที่มาที่ไปของบรรดาศิลปกรรมของที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งว่ากันไปนะครับก็มีความสนุกสนานในแง่ของเชิงอภินิหารแต่อาจจะต้องบอกว่ามีความซับซ้อนในการจำชื่อในการจำเหตุการณ์พอสมควรนะครับแต่ว่าก็เรียกกันว่าทำให้เราได้เห็นภาพรวมๆนะของบรรดาเทวดาจีนรวมทั้งรูปปั้นบ้างนู่นบ้างนี่บ้างที่อยู่ในสังคมไทยและเข้าใจได้มากขึ้นว่ากันไปอีกไม่นานก็คงจะจบเรื่องแล้วล่ะนะครับสำหรับห้องศิลป์ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อเนื่องนะบอกกล่าวกันมาได้เลยเพราะว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำก็คงจะทราบว่าสาระที่นำมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเอาวรรณกรรมมาอ่านอย่างนี้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งเชิงประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งในเชิงที่เป็นองค์ความรู้จากหลายๆแง่มุมด้วยกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับทางการจัดรายการอยากจะแนะนำให้นำเรื่องราวอะไรมาพูดมาคุยกันแง่มุมไหนที่อยากจะมาเปลี่ยนแนวจากการฟังวรรณกรรมบ้างนะหรือว่าแม้กระทั่งตัวท่านผู้ฟังเองมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมีอยู่2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากสกุลบุญจับนี่นะครับท่านผู้ฟังพิมพ์ bboy jjapan ปิดกับชื่อวัฒนะเลยสะกดด้วย wa-t-a-na ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.comนะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะเวลาที่เหลืออยู่นี่มีค่ามากในการเล่าเรื่องพวกนี้นะครับหลังสุดที่ได้คุยกันเนี่ยนะต้องบอกว่ามีการต่อสู้กันระหว่างโล2ตัวหินนะครับซึ่งถือกันว่าก็เป็นผู้ที่มีฝีมือคนหนึ่งกับนาง ลงเกียรติกงจูนะครับซึ่งการสู้รบกันตรงนี้เนี่ยสุดท้ายโล2ตัวหินนั้นก็ต้องบอกว่าเสียท่าเสียทีเพราะขนาดที่ว่าเอาจักรมังกรไฟคว้างไปหาลงเกียรติกงจูนะแต่ตัวของลงเกียรติกงจูนั้นก็เอาขวดแก้วมารับจักรกลับเป็นตัวมังกรแล้วก็ให้ไอ้เจ้าตัวมังกรเนี่ยไปว่ายอยู่ในขวดนะเรียกกันว่าขังมังกรเข้าขวดไปเลยพอเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อีกตัวหยินหนึ่งนะที่ชื่อว่าเล่าหวนตัวหยินก็เอากระบี่คว้างไปนะนางก็โยนกระบี่ขึ้นไปรับแล้วก็ตกลงมาถูกไอ้เจ้าเล่าหวนตัวหยินคอขาดตายไปเล่นเอาโล2ตัวหยินนึกในใจว่าโอ้โหนางผู้นี้ฤทธิ์มากจริงๆมีอาวุธอะไรซัดออกไปเก็บเอาไว้ได้หมดสู้ต่อไปคงจะไม่ไหวแน่ก็หนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งนะก็หยุดนั่งอยู่ไปพบขุนนางนายด่านคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิเจงขุนนางคนนี้ก็เป็นนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโกพอได้เห็นโล2ตัวหินก็เลยถามว่าชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลอันใดโล2ตัวหินก็บอกว่าเราเนี่ยไปรบที่เมืองไซกีก็หนีลงเกียรติกงจูงมาพอลีเจ้งได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าเราจะไปเข้าที่เมืองไซกีมาพบท่านผู้เป็นข้าศึกเราจะจับไปให้เกียงจูแยเอาความชอบเอาไว้จากต้นมือเลยดีกว่านะพอโล2ตัวหินได้ฟังดังนั้นก็โกรธเลยครับแล้วก็ยืนขึ้นบอกว่าท่านมีฤทธิ์เป็นอย่างไรถึงจะมาจับเราดังนี้นะลิเจ้งก็บอกว่าท่านไม่รู้จักเราหรือเราในชื่อว่าลิเจ้งเป็นบิดาของบกเฉียจะมาจับท่านไปในเมืองไซกีเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวนะโล2ตัวหินพอโกรธแล้วนะครับก็เข้าฟันลิเจ้งด้วยกระบี่ลิเจ้งกระรับด้วยกระบี่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยรบกันเป็นสามารถทีเดียวลิเจ้งก็คว้างด้วยกิมทะนะครับคือคงจะนึกภาพทะหรือถาออกนะที่เป็นเหมือนกับเจดีย์จีนหลายชั้นขึ้นไปนะกิมก็แปลว่าทองนั่นแหละนะครับก็ปรากฏว่าพอคว้างใส่ขึ้นมานะก็ถูกโล2ตัวหินล้มลงตายอยู่กับที่เลยทีเดียวลีเจงก็ไปถึงเมืองไซกีเข้าไปหาเกียงจูแยแล้วก็เล่าความที่ได้ฆ่าโล2ตัวหินให้ฟังทุกประการเลยทีเดียวทางฝ่ายลงเกียรติกงจูก็ขับหงลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นเข้าก็คำนับเชิญให้นั่งในที่ที่สมควรลงเกียรติกงจูก็เล่าความซึ่งได้ช่วยดับเพลิงไปจนกระทั่งได้ฆ่าเล่าหวนตัวหินตายให้เกียงจูแยฟังอีกเกียงจูแยมีความยินดีทีเดียวนะครับเพราะว่าศัตรูตายก็เลยว่ากับลงเกียรติกงจูบอกว่าอินเฮาได้อาวุธของกงเสงจูมาทำการศึกครั้งนี้จะคิดประการใดจึงจะจับอินเฮาได้เนี่ยถ้าไม่จับอินเฮาเสียให้ได้แผ่นดินดูจะไม่เป็นสุขพอหลงเกียรติกงจูได้ฟังก็บอกว่าเราจะช่วยจัดแจงเองว่าแล้วก็ให้ทหารแล้วก็อาจารย์ทั้งปวงซึ่งอยู่ที่เมืองไซกีนั้นมาพร้อมกันหลงเกียรติกงจูก็เลยบอกว่ากำหนดพรุ่งนี้เนี่ยฤกษ์ดีจะยกออกไปจับอินเฮามาให้เห็นจะได้ตัวแต่อินเฮาคนนี้มีฤทธิ์มากแล้วก็เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องแต่กำลังฝีมือทหารนั้นจัดจับไม่ได้จำจะให้พระเจ้าบูอองออกไปเป็นประธานโดยเป็นผู้ที่มีบุญจะได้บำรุงแผ่นดินจึงจะจับตัวของอินเฮาได้เกียงจูแยก็เข้าไปเชิญพระเจ้าบูอองพระเจ้าบูอองขัดเกียงจูแยไม่ได้ก็ออกมาหลงเกียรติกงจูก็ให้เกียงจูแยจัดทหารเป็น8กองสำหรับที่จะปล้นค่ายของอินเฮาแล้วก็ให้อึงปวยฮอนั้นเป็นแม่ทัพคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันออกเต็งจิวกงคุมทหาร 30,000 เข้าตีค่ายทางด้านตะวันตกอีกทัพหนึ่งให้ลำจงกวดคุมทหาร 30,000 ตีค่ายด้านเหนือทัพหนึ่งแล้วก็ให้โลเฉียคุมทหาร 30,000 ตีค่ายทางด้านใต้กองหนุนนั้นมี4กอง ให้อึ่งเทียนหัวคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านตะวันตกหลุยจินจู้คุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านเหนืออึ่งเทียนเจียกคุมทหาร 30,000 เป็นทัพหนุนด้านใต้ไห่ลี่เจ้งบกเฉียกิมเฉียคุมทหารคนละ 30,000 เป็นกองโจรคอยก้าวสกัดตีให้ระสำระสายตั้งใจว่าไม่ให้ทัพของอินหัวนั้นมั่วสุมกันได้กว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนเกียงจูแย่นั้นให้เป็นผู้กำกับไปด้วยพระเจ้าบู่อ๋องเป็นแม่ทัพหลวงคุมทหาร 20,000 และในทัพในกองทั้งปวงนั้นลงเกียรติกงจูให้มนกันอาวุธไปสำหรับตัวทุกคนนะเรียกกันว่าให้คาถากำกับตัวนะครับป้องกันตัวเองแล้วก็ให้เหยียนติงตัวยินนั้นถือธงเขียวไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งให้จุนเถตัวยินถือธงแดงไปคอยสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้บุญซูโกงหวดถือธงดำไปสกัดอยู่ที่หนทางแห่งหนึ่งให้เซียเจงจูถือธงสีเหลืองไปคอยสกัดอยู่หนทางแห่งหนึ่งส่วนพระเจ้าบูอองนั้นให้ถือธงแก้วของกิมโปเป็นอาวุธสำหรับตัวพอจัดทัพจัดกำลังเสร็จพร้อมแล้วเพลาเที่ยงก็จุดประทัดสัญญาตีกลองศึกแล้วก็ม้าล่อขึ้นมากองทัพก็ยกออกจากเมืองเวลานั้นน่ะเสียงฝีเท้าของคนเขาบอกว่าเดินดังเหมือนกับคลื่นในท้องมหาสมุทรเลยครับท่านผู้ฟังเสียงอาวุธกระทบกันนั้นเมื่อเบียดเสียดออกจากประตูเสียงเหมือนกับฟ้าร้องผงคลีคลุ้มไปหมดนะครับเรียกกันว่าทางอากาศนั้นเหมือนกับมีเมฆมืดฝนทัพหลวงนั้นก็ไปตั้งอยู่ที่เขากีสานท่านผู้ฟังจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าวิธีการใช้ธงที่อยู่ในกองทัพเนี่ยที่เรามักจะเห็นอยู่ในนวนิยายหรือว่าภาพยนตร์จีนเป็นภาพที่เราเห็นอย่างนี้แล้วบางคนก็ถามว่าแล้วเขารู้กันได้ยังไงใครเป็นพวกใครนะหรือว่าต้องไปทางไหนนี่แหละครับในเรื่องราวที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเขามีการเรียกว่าให้สัญญาณกันตกลงกันโดยการใช้สีของธงเป็นที่ตั้งและถ้าหากเป็นการยกกองกำลังกันโดยการที่เรียกกันว่าไม่ได้เป็นการใช้ศึกลักษณะนี้ก็มักจะมีธงประจำของผู้ที่เป็นนายทัพว่าใครเป็นนายทัพของฝ่ายไหนอะไรอย่างไรนะครับแต่เรื่องพวกนี้นะครับในการทำสงครามของบ้านเราในประเทศไทยไม่มีนะครับไม่มีแต่ใช้วิธีการสร้างสัญลักษณ์รูปอื่นๆนะอาจจะใช้วิธีการโพกผ้าผูกประเจตอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ว่าพอเวลาที่เรามาเห็นในการสร้างภาพยนตร์ในชั้นหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการที่เรียกว่าสร้างเรื่องของเครื่องแต่งตัวให้ดูเป็นสากลหรือว่าให้เข้าใจง่ายกันขึ้นนะแม้กระทั่งการรบของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่าเราจะนิยมความคล่องตัวเราจะใช้คาถาอาคมนะครับแล้วก็ศรัทธาแห่งอาคมนี่แหละทำให้เกิดการแทงฟันไม่เข้าอย่างจริงๆจังๆคนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่จริงไม่จ้างหรอกนะครับทุกวันนี้มีการลงเลขมีการไปสักก็ถูกฟันกันเยอะแยะนะครับครูบาอาจารย์เขาบอกเหตุที่มันมีเหตุในการที่ไม่สามารถจะกันตัวได้เพราะว่าศรัทธาไม่ดีและการปฏิบัติตัวไม่อยู่ในศีลในธรรมหรือว่าไม่รักษาสัจจาวาจาแต่คนสมัยก่อนไม่ใช่นะครับดังนั้นพอเวลาที่เราไปฟังคนเฒ่าคนแก่คุยกันนะก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหเวลาที่เขาเล่นคาถาอาคมที่เขาถือกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาศีลไม่กินอาหารประเภทนี้ไม่กินผลไม้ประเภทนี้นะอันนี้ถือต้องว่าการใส่พวกเกราะในการรบของบ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับในความคล่องตัวเป็นที่ตั้งเอาละเรากลับเข้ามาที่ตัวของห้องศิลป์อีกครั้งหนึ่งนะคราวนี้ในส่วนของอินเฮาที่ตอนนี้ทุกคนต้องการจะไล่ล่าเนี่ยนะครับอินเฮาเองนั้นก็นั่งปรึกษาการศึกอยู่กับเตียวสีกิมที่อยู่ในค่ายเห็นมหัศจรรย์คือบังเกิดเหมือนกับเป็นกาลาบาดตกลงมาในค่ายกาลาบาดนี่คืออุกกาบาดนะครับเหมือนอุกกาบาดตกเข้ามาในค่ายติวสันก็คิดว่าเออไอเจ้านิมิตอย่างนี้มันไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ยกมาทำศึกด้วยเมืองไซกีก็นานแล้วจะเอาชนะก็ไม่ได้สักทีเห็นทีว่าจะต้องล่าทัพกลับไปที่เมืองจิวโกเสร็จแล้วจะขอกองทัพเพิ่มเติมให้มากขึ้นจ จึงจะกลับไปที่เมืองไซกีเห็นจะได้ง่ายทีเดียวอินเฮาก็เลยบอกว่าไอ้ซึ่งการที่จะถอยทัพไปเมืองจิวโกนั้นน่ะตัวเองไม่เห็นด้วยเลยทหารเมืองไซกีจะได้ใจนะแล้วก็เชื่อว่าหากว่าทำหนังสือไปขอกำลังเพิ่มเติมมาอีกนิดหนึ่งก็พอจะตีเมืองไซกีได้อยู่เตียวไซก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าดูฝีมือทหารของเขานั้นแต่ละคนแกล้วกล้าสามารถแล้วโตหยินอาจารย์ผู้ใหญ่ก็มาช่วยเป็นหลายคนทหารก็มากกว่าเรานักเกลือกจะมีสมคิดนะท่านศึกจะเสียทีปลายมือจะได้ความลำบากอินฮาวก็เลยบอกว่าทำไมกับโตหยินอาจารย์และก็ทหารทั้งปวงเป็นการบอกแขกมาช่วยนี่มันกลัวอะไรแต่กงเสงจูผู้เป็นอาจารย์ของเรายังสู้เราไม่ได้แทรกแผ่นดินหนีไปท่านไม่เห็นหรือยังไงเนี่ยนะเรียกกันว่าค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองวันอินเฮาเตียวสันลีกิมก็พูดกันอยู่ในค่ายพอกองกำลังทัพที่ทำหน้าที่ปล้นมาถึงค่ายนะครับก็ทำให้เสียงอึ้งขึ้นทั้งสี่ด้านบรรดาคนที่นั่งประชุมอยู่ตรงนั้นก็ตกใจอินเฮาก็ขี่ม้าพาทหารจุดคบเพลิงแห่ออกมารักษาค่ายทางด้านตะวันออกส่วนเตียวซันกับลีกิมก็ออกมารักษาค่ายกันคนละด้านทหารทั้งสองฝ่ายก็รบกันเป็นสามารถทัพหนุนก็เพิ่มเติมค่ายเข้ามาอีกทั้งสี่ด้านทหารข้างอินเฮาก็ย่อย่นทนฝีมือกองทัพของชาวเมืองไม่ได้อึ่งปวยฮอเต็งจิวกงรวมทั้งตัวนายทั้ง8ทัพก็ไล่ทหารเข้าพังค่ายทลายลงทั้ง4ด้านเรียกว่ารบกันถึงขั้นตะลุมบอลเลยทีเดียวเตียวซันกับลีกิมก็ขับม้าเข้าต่อสู้ไม่ได้ถอยหนีพวกทหารเมืองไซกีก็กลุ่มรุมกันเข้ารบฆ่าเตียวซันกับลีกิมตายเรียกว่าพอนายทัพตายนะครับพวกบรรดาทหารเลวก็แตกระส่ำระสายต่างคนต่างไปขณะนั้นอินเฮาขี่ม้าถือทวนไล่แทงทหารเมืองไซกีมาจนถึงอึ้งปวยหอแล้วก็ร้องบอกว่าอึ้งปวยหอพ่อลูกรอดตายไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้คงจะกลับมาหาที่ตายอีกอึ้งปวยหอก็บอกว่าวันนี้แหละตัวท่านจะถึงที่ตายอย่าหมายเลยว่าจะรอดไปนั่นว่าแล้วก็กลุ่มรุมกันคารวะกับอินเฮาอินเฮาก็เลยเอาตราที่มีฤทธิ์ทิ้งไปแต่ว่าก็ไม่ได้ต้องทหารของบูอ๋องเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีอำนาจมนของลงเกียรติโกงจูป้องกันอยู่อาวุธของอินเฮาทั้งสิ้นไม่ได้ต้องเรียกว่าไม่ได้พ้องผ่านทหารเมืองไซกีเลยอินเฮาเห็นอย่างนั้นก็เสียน้ำใจทหารบูอองก็เข้ารุมรบอินเฮาทั้งหมดเลยเรียกกันว่าล้อมเข้าไว้หลายต่อหลายชั้นด้วยกันอินเฮาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็เลยคิดจะหนีพอเห็นข้างหน้าอึ่งเทียนหัวคนเบาบางอยู่ก็เอาตราทิ้งลงไปอีกทีนึงอึ่งถิ่นหัวหลบตราปรากฏว่าพลัดตกลงมาจากหลังม้าอินเฮาก็ควบม้าหนีออกจากที่ล้อมได้มีทหารเลวติดตามไป7คน8คนได้พวกทหารเมืองไซกีก็ติดตามไปในระยะทางประมาณสัก375เส้นแต่ว่าตอนนี้หาอินเฮาไม่เจอแล้ว

สู่กงฮวดก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเข้ามาอยู่ในที่ล้อมแล้วเราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีอินเฮาในฝั่งดังนั้นก็โกรธก็เลยเข้ารบกับบุญสู่กงฮวดเทียนจุนแล้วก็เอาตราทิ้งไปบุญสู่กงฮวดก็รับด้วยธงทำเอาตราที่คว้างมานั้นกระเด็นไปอินเฮาสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเสียเจิงจุเสียเจิงจุก็เลยร้องบอกว่าอินเฮาท่านเป็นคนทรยศต่ออาจารย์เราจะจับส่งไปที่เมืองไซกีอินเฮาในฟังดังนั้นก็โกรธสิครับก็ขับม้าเข้ารบแล้วก็เอากระดึงคว้างไปเสียเจิงจุก็รับด้วยธงเล่นเอากระดึงกระเด็นกระดอนไปนะอินเฮาก็ขับม้าหนีมาพบกับจุนเถตัวหญิงออกมายืนขวางทางเอาไว้อินเฮาก็ร้องบอกว่าเหตุใดอาจารย์ทั้งปวงมายืนสกัดหยุดทุกทางดังนี้เรารบกับชาวเมืองไซกีตั้งหากโกงการอะไรของอาจารย์ทั้งปวงเล่าจึงพากันมาเที่ยวสกัดทางกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะพอได้ยินคำถามอย่างนี้จุนเถตัวหญิงก็ตอบว่าท่านน่ะเป็นคนเสียสัตย์ต่ออาจารย์เราจะจับตัวส่งไปเมืองไซกีจับอีกแล้วนายอินเฮาก็โกรธครับขับม้าเข้ารบจะแทงด้วยทวนจุนเถตัวหญิงก็รับด้วยธงอินเฮาเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปมาพบกับทัพหลวงเห็นเกียงจูแยขี่สูปุดเสียงยืนอยู่ยิ่งคิดแค้นด้วยข้าอินหองเสียก็ขับม้าตรงเข้ามาจะรบกับเกียงจูแยบูอ๋องเห็นประหลาดก็ถามเกียงจูแยบอกว่าผู้ที่ขี่ม้าสามศีรษะหกมือนั้นชื่อว่าอะไรเนี่ยเกียงจูแยก็บอกว่าโอ้นั่นชื่อว่าอินเฮาบุตรของพระเจ้าติวอ๋องว่าเจ้าค่ะบูอ๋องพอแจ้งดังนั้นแล้วก็ว่ากับเกียงจูแยบอกว่าจำเราจะลงจากหลังม้าคำนับจึงจะควรโดยท่านเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าพอได้ฟังการตัดสินใจอย่างนี้เกียงจูอย่าบอกอย่าห้ามเอาไว้ท่านอย่าลงคำนับเมืองไซกีกับเมืองจูโกเป็นศึกรบพุ่งกันอยู่ซึ่งจะคำนับกันนั้นไม่ควรว่างั้นเถอะเพราะว่าขาดคำอินเฮาก็ขับม้ามาถึงเกียงจูแย่แล้วเกียงจูแย่ก็เข้ารบกับอินเฮาได้สักสามเพลงแต่จังหวะอินเฮาก็ทิ้งด้วยตราอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าด้วยอำนาจบุญของบูอ๋องกับอำนาจมนของลงเกียรติกงจูปรากฏว่าอาวุธไม่ได้ต้องเกียงจูแย่เลยอินเฮาอิดโรยมาเห็นตรงนี้ดูรูปการจะสู้ไม่ได้ก็เลยขับม้าหนีไปปรากฏว่าไปพบกับเหยินเต๋งตัวเหยินออกมายืนสกัดทางอยู่อีกคนหนึ่งแล้วแล้วก็แลดูไปข้างหน้าก็เห็นกองทัพของเกียงจูแย่ติดตามมากระชั้นใกล้จะหนีไม่พ้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าถืออ๋องบิดาของข้าพเจ้ายังจะได้ครองสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจูโกสืบไปหากว่าข้าพเจ้าทิ้งตราไปขอให้ภูเขาทะลุเป็นช่องตลอดไปทางโน้นเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วก็ทิ้งตราไปถูกปรากฏว่าภูเขาก็ทะลุเป็นช่องไปเลยอินเฮาก็หนีไปตามช่องภูเขาแต่เหตุการณ์ตอนนี้สำคัญทีเดียวครับคือในขณะที่อินเฮาหนีเนี่ยนะครับพอศีรษะของอินเฮาออกจากช่องภูเขาพ้นไปปั๊บแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ในภูเขานึกภาพออกนะครับถึงแม้ว่าจะคว้างจนกระทั่งภูเขาทะลุก็จริงหัวพ้นภูเขาไปแล้วแต่ตัวยังอยู่ในภูเขาเย็นเต็งตัวหญิงก็ตบมือพอตบมือเข้าปุ๊บภูเขาก็หุบเข้าไปตัวอินเฮาก็ปรากฏว่าไปติดอยู่ในภูเขานั้นแต่ว่าศีรษะเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเรียกกันว่าเห็นแค่คอนะตัวถูกภูเขาหนีบเอาไว้อินเฮาก็ถูกหนีบอยู่ในภูเขาเหยินเต๋งตัวเหยินก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ถึงสี่ด้านทีเดียวอินเฮาอยู่ในสภาพนี้แล้วจะเกิดอะไรต่อน่าสนใจทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าคงจะต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องในวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์กันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้ทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเน้นย้ำกำลังพลบูรณาการสกัดกั้นภัยคุกคามทุกรูปแบบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุ
8: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรพร้อมเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีติดตามภาพรวมการควบคุมและการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการนำสายไฟลงใต้ดินระยะทาง3กิโลเมตรกำชับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองสุรินทร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองสุรินทร์และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ3กิโลเมตรงบประมาณ300ล้านบาทกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและหากสามารถเสร็จก่อนกำหนดจะช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางพร้อมเน้นย้ำคุณภาพการปรับปรุงถนนหลังการขุดวางระบบสายไฟฟ้าต้องซ่อมแซมให้เรียบสนิทไม่มีหลุมบ่อและมีสภาพใกล้เคียงเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางนี้โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับภูมิทัศน์เมืองสุรินทร์ให้สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและเอื้อต่อการท่องเที่ยวกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานกว่า40ตันมูลค่ารวม9ล้านบาท
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยกองควบคุมมาตรฐานลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับโดยบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการตรวจสอบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งตามมาตรฐานบังคับเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งในพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจพบโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง1รายตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยพบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานบังคับจึงสั่งอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งดังกล่าวจำนวน40ตันมูลค่า9ล้านบาทและเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อวันอำลาธนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าเราได้มีการซ้อมเพลงที่อาจารย์ไข่ไม่เคยได้นำเสนอมาในช่วงที่ผ่านมาคือเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจที่เป็นเพลงซึ่งเป็นชื่อตอนหลักว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงต้องมาซ้อมคิวกันในการก่อนแสดงกับนักดนตรีที่กำลังชุลมุนกับเรื่องการเตรียมงานอยู่สาวเช็คอยู่แล้วก็ต้องซ้อมกันสดๆหลังเวทีแล้วก็เรื่องของลำดับเพลงที่อาจารย์ไข่ก็บอกว่าจะไม่ได้เรียงลำดับมาว่าจะเริ่มด้วยเพลงอะไรแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่จะใช้เปิดในช่วงของการอำลาธนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมากับธนดนตรีไลฟ์อำลาการเดินทางของรายการธนดนตรีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ทางการแสดงที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนละครั้งทางห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เลยได้เพลงนี้มาเป็นเพลงอำลาแล้วก็เป็นเพลงเปิดของต้นรายการของการแสดงในวันนั้นในขณะที่ก็ปีตกกังวลเรื่องอาการของคุณแม่อาจารย์ไข่ที่ล้มฮะลื่นล้มหกล้มแล้วก็เราก็กลัวว่าจะมีอาการหนักนะฮะซึ่งอาจารย์ก็แสดงสปิริตด้วยกันไม่พูดถึงแล้วก็แค่บอกเท่านั้นแล้วก็ทำหน้าที่กันต่อไปสำหรับการรับใช้มวลชนในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์โดยการแสดงจนเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้ลงมาข้างล่างต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าต้องกลับไปดูคุณแม่ที่มีอาการลื่นล้มแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แต่ก็ปลอดภัยไม่ได้มีอาการกระทบกระทั่งทางด้านศีรษะแล้วก็ทางกระดูกด้วยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เริ่มนำมาต้นชั่วโมงเพื่อจะได้ดูความเพลงไปไกลการอำลาของทนดนตรีไลฟ์ซึ่งเราก็จะได้เดินทางไปในที่ต่างๆกันกับการทำงานร่วมกับนะฮะร่วมกับศิลปินแล้วก็คนที่ทำงานกิจกรรมที่ช่วยเหลือกับทนดนตรีมาตั้งแต่นี้ไปหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการในช่วงอีก2เดือนข้างหน้านี้และทนดนตรีไลฟ์ก็จะยุติกันไปจะมีมาอีกหรือไม่นั้นก็ต้องรอคอยสำหรับทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งงบประมาณแล้วก็เรื่องของความลงตัวทางด้านผู้ที่จะต้องช่วยงานด้านหลังให้กับทนดนตรีไม่ว่าจะเป็นทีมงานของคุณวีระรุ่งสมัยผู้บริการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่ได้ทำหน้าที่ทางเรื่องของโครงการทุกอย่างนะครับหนังสือเอกสารการเบิกจ่ายการจัดจ้างการทำอะไรทุกอย่างแล้วก็การบริหารจัดการที่จะเชิญที่จะให้น้องๆทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังได้ทำงานร่วมกันนะครับทำให้เบื้องหน้านั้นสามารถทำงานกันได้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามทนดนตรีแล้วก็ปิดฉากอำลากันไปเมื่อวันนั้นด้วยความงดงามของศิลปินที่มีน้ำใจกับทนดนตรีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง30กว่าปีนะครับ31ปีสำหรับมาริโฮน่าที่เราได้เดินทางร่วมกันมาแล้วเราก็คงจะฝากความรู้สึกตรงนี้เอาไว้สำหรับความทรงจำที่มีต่อกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมวิโยรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับข่าวที่ช็อกในความรู้สึกของผู้คนทั่วทั้งประเทศก็คือเหตุการณ์ที่มีการกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแล้วก็มีผู้สูญเสียทั้งบุคลากรทางการศึกษาคือครูบาอาจารย์และก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่ก็คือเด็กๆ เยาวชนที่เป็นนักเรียนอยู่ในขณะนี้ก็รวมไปถึงต้องการโลหิตเราช่วยกันไปบริจาคด้วยนะครับช่วยบริจาคโลหิตด้วยผมก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเวลาจะไปพยายามบริจาคโลหิตแล้วก็น้องๆของทางทนดนตรีแล้วก็ทางวัดนวลนริศนะฮะก็ไปช่วยร่วมกันบริจาคด้วยนะครับแล้วก็เราช็อกเหตุการณ์นั้นจะด้วยสาเหตุแล้วก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นจะถอดบทเรียนจะหาสาเหตุหรือจะอย่างไรก็ต้องดูกันไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามัน
จ็บปวดกันเหลือเกินสำหรับคนที่เป็นผู้ที่สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ได้กระทำด้วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทั้งเรื่องของการยิงนะครับสังหารคุณปู่คุณย่าแล้วก็มาผู้มีพระคุณเนี่ยนะครับแล้วก็มาสังหารเพื่อนนะฮะก็ครูบาอาจารย์แล้วก็สังหารชีวิตตนเองด้วยนะฮะหนึ่งเหตุการณ์มันจะเกิดจากสิ่งใดนั้นก็ต้องค้นหาสาเหตุแล้วก็หาทางที่จะป้องกันให้ได้นะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าเรื่องของความเปราะบางของจิตใจของเด็กๆเยาวชนหรือว่าแรงจูงใจของเด็กๆเยาวชนหรือแรงความกดดันเหล่านี้มีขึ้นมากขึ้นเราเองก็เคยได้ผ่านพ้นในเรื่องของเหตุการณ์ในวัยรุ่นที่ผ่านมานะฮะก็เคยมีสิ่งที่เราเคยได้รับการไม่ว่าจะทั้งการบูลลี่การกดดันการด่าทอกันแกล้งของเพื่อนนะฮะในสมัยก่อนๆแล้วก็เป็นมาเหมือนกันแต่มันก็มีสิ่งที่อยู่ในจิตใจของความเป็นมนุษย์ที่อยู่แล้วก็ต้องมีการยับยั้งชั่งใจด้วยกันที่จะได้สร้างเกราะป้องกันด้วยความเข้มแข็งเมื่อสักครู่ผมเพิ่งจะพบกับเพื่อนที่เรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยกันที่ทำกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมพิเศษของร้อยพิเศษเราตอนเด็กๆก็เคยมีปัญหากระทบกระทั่งทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นแต่เราก็ผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาได้หรือแม้กระทั่งโรงเรียนต่างสถาบันเราก็เคยผ่านเรื่องการใช้อาวุธใช้ความรุนแรงก็เคยผ่านมาแต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องก่อเป็นเหตุอาชญากรรมขนาดนี้แล้วก็สร้างความสูญเสียกันมหาศาลขนาดนี้นะครับในขณะที่เราได้เคยต้องใช้ชีวิตลำบากฝ่าวิกฤตนะฮะโรงเรียนคู่อริการมีปัญหากระทบกระทั่งภายในโรงเรียนนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยได้พบได้เจอแต่เราก็ยับยั้งชั่งใจหรือว่าต้องอดทนต้องต่อสู้นะฮะแล้วก็มีอะไรที่เราต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตของผู้คนออกมาให้ได้นะครับหรือว่าเป็นอนาคตของชีวิตของแต่ละคนนั้นนะมาให้ได้แต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญ นะครับไม่ว่าจะทั้งผู้ก่อเหตุผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับนั้นล้วนแต่มีความที่ต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสิ้นเดินทางกันด้วยบทเพลงที่วันนี้นะครับเราคงจะต้องแสดงความรู้สึกว่าต้องขอให้ความรุนแรงนั้นต้องยุติลงและโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งที่เป็นอาวุธทั้งหลายนี่นะครับขอบคุณพี่สันมโนพุตานนะครับที่มาบอกกล่าวเรื่องราวของมาริโฮน่าตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้วก็ขอบคุณพี่จี๊ดจินดาพี่ปีชากับบทกวีที่ให้กับถนนดนตรีในการอำลาขอบคุณพี่อิทธิฟุตปาที่วาดภาพมาให้เราได้ประมูลภาพเพื่อจะนำรายได้เขามาชดใช้หนี้สินของถนนดนตรีแล้วขอบคุณผู้ประมูลด้วยนะครับที่ประมูลภาพของพี่อิทธิฟุตปาแล้วก็ได้บทกวีของพี่จี๊ดไปด้วยตอนแรกผมจะไม่ให้แต่ว่าเขาอยากได้ก็เอาให้ไปนะครับเสียดายเหมือนกันนะฮะขอบคุณเรวัตพันธุพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติครับที่จะไปเจนส่งลมพันธุ์ที่มาถ่ายทอดบทกวีของเรวัตพันธุพิพัฒน์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนนะครับที่ทำให้เราได้เดินทางกันมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับผู้ที่เบื้องหลังทุกท่านด้วยนะครับผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามทนดนตรีแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับทนดนตรีในภาคของการจัดรายการทางวิทยุส่วนทางโทรทัศน์NBT ก็จะมีให้คุณได้ชมทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มตอนนี้ก็จะมีเป็นรายการที่จัดเป็นรูปแบบของรายการของทนดนตรีไลฟ์ที่นำเทปบันทึกการแสดงของศิลปินมาช่วงที่ผ่านมามานำเสนอกันต่อไปด้วยนะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้วันที่7สิงหาสู้บนทางปืนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม32นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานในคืนวันนี้นะครับคุณเมฆขันแก้วดารงศักดิ์นิยมทองระกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอมินแฮสลินเทพหัสลินนายุทธยาคุณปัทมาสุนแย้มไปค่าบริจาคโลหิตกันอ๋อครับดีครับพี่น้องของถนนดนตรีไปช่วยกันนะครับแล้วก็บริจาคโลหิตช่วยผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงในขณะนี้กันนะครับขอบคุณนะฮะวันนั้นก็มีผู้ที่เอาดอกไม้ข้าวของอะไรต่างๆมาให้เยอะเลยนะฮะขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆวัดนวลนริศพี่ๆน้องๆที่นำเครื่องดื่มมาสำหรับมอบให้กับทีมงานที่อยู่เบื้องหลังด้านเทคนิคทั้งหลายเพราะว่าถือว่าเป็นการเลี้ยงอำลาเลยนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงเพราะว่าเขาก็ช่วยงานกันมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆตั้งแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนวสันต์วงสว่างคุณจ็อกที่ทำแบนเนอร์โปสเตอร์นะครับโลโก้ต่างๆที่คุณได้ถ่ายภาพกันอย่างสวยงามท่ามกลางแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์อีกท่านหนึ่งที่นะครับลูกชายได้กับเพื่อนลูกชายเขามาชมกันก็ได้ทำแบนเนอร์ขนาดใหญ่มาให้ติดป้ายไว้ด้านหลังให้คุณได้ถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่เช็คอินหรือจุดที่ถ่ายภาพกันได้อย่างงดงามนะฮะป้ายอำลาแล้วก็ป้ายแบนเนอร์ของทางศิลปินที่มาแสดงครับก็เป็นที่ที่ชื่นชอบทุกท่านที่ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ความทรงจำในการล่ำลาจะมีใหม่ยังไงจะใหญ่กว่าเดิมเก่าจะใหญ่กว่าเดิมหรือไม่ยังไงนี่ผมไม่แน่ใจได้แต่ที่แน่ก็คือได้ทำสิ่งตามที่เราได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็คือห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้มีคนใช้งานเราได้มาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นปฐมฤกษ์ของถนนดนตรีที่ได้มาจัดงานที่นี่แล้วก็เริ่มทำคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตที่เคยฝันไว้ว่าอยากทำดนตรีเพื่อชีวิตที่คุณได้ให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับชมกันฟรีๆนะฮะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตได้มาถ่ายทอดบทเพลงบนเวทีที่มีการแสดงแบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายให้กับนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาเข้าชมอันนี้เป็นฝันที่ผมฝันมานานมากแล้วอยากให้ผู้เข้าชมทุกคนนะครับถือก็ทราบนะครับหลายท่านอาจจะสามารถจะเสียเงินเข้าไปชมได้ในคอนเสิร์ตต่างๆกันอย่างเช่นที่กำลังจะมีขึ้นไม่ว่าจะเป็นณหมู่พงเทพกนนชนาในวันที่10ตุลาคมหรือว่าทางโมโหลานที่14พฤศจิกายนที่เมืองการที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือแม้กระทั่งงานช่วงปลายปีคือแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าที่จะจัดขึ้นที่หุบกระพงในวันที่5ธันวาคมนะทุกงานผมก็จะไปช่วยงานผู้ที่มีพระคุณเหล่านี้นะครับทั้งศิลปินทุกท่านด้วยแล้วก็ฝันไว้ว่าอยากจะจัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีเวทีที่ต้อนรับผู้ชมได้นะฮะจำนวนไม่มากนักประมาณสัก 3-400 ที่นั่งเดิมฝันอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความฝันเป็นจริงก็คือได้มีที่นั่งเพิ่มเติมนั่งถึง 1,000 กว่าที่นั่งนะฮะห้องออดิโทเรียมที่ได้จัดกิจกรรมของเรากันมา3ปีที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมนะครับได้มอบมาให้ถนนดนตรีแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมพร้อมผู้ชมผู้ฟังที่มาพบกันเจอกันเป็นเวทีของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็มีศิลปินเพื่อชีวิตมาขับขานบทเพลงเพื่อชีวิตให้ได้ชมเพื่อที่จะบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มและทางถนนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทย แล้วก็ทางโซเชียลต่างๆนะฮะทางสื่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะทาง YouTube ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและทนดนตรีก็ไลฟ์ในช่วงเวลาที่มีการแสดงด้วยก็จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ผมไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าอีก2เดือนผมก็จะต้องอำลาชีวิตของทางราชการไปแล้วไม่ได้มีการมาทำหน้าที่ทั้งอ่านข่าวบรรยายถ่ายทอดสดราชพิธีอะไรต่างๆก็คงจะไม่ได้มาทำงานทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วส่วนทางรายการวิทยุจะทำต่อไหมก็ถ้าทางผู้บริหารให้ทำหน้าที่ต่อหรือท่านผู้บริหารผู้บริการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยท่านใหม่นะครับจะมีนโยบายอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ทางผู้บริหารกันไปแต่ตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในทางวิทยุไปต่อเนื่องกันทั้ง2วันคือเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ31ปีที่เดินทางมาก็จะทำหน้าที่ต่อไปส่วนทนดนตรีไลฟ์ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เทปบรรยากาศของการแสดงในแต่ละเดือนมาลิลันออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับเดือนนี้จะเป็นเทปของการบันทึก70ปีกุหลาบล้านนาพี่แอสุนทรีเวชานนท์ก็อย่าลืมติดตามกันในช่วงวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับส่วนวันที่15สิงหาคมก็จะนำเทปของทางวิทยุนะครับจะนำเทปของคาราบาวมาฝากกันเพราะว่าผมจะต้องเดินทางไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเวลาของการเดินทางเข้าไปตามอุทยานต่างๆนะครับคราวนี้จะไปที่เจ็ดสาวน้อยมวกเด็กสระบุรีนะครับก็ทำงานทำหน้าที่กันต่อไปนะฮะ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่ขอมาจากหลวงศักดิ์ทูบดอกสุดท้ายเพื่อไว้อะไรให้กับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมตรงเดียบเทพสิรินนนทบุรีและเพลงอโหสิกรรมที่คุณสิงห์นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับขอโทษนะฮะวันนี้ไม่ได้ดูในไลน์กับที่ขอเพลงวันนี้ที่ขอเพลงมาทางนะครับทาง Google Form ก็ทยอยเข้าส่งมาแล้วครับขอสองเพลงคูบไม่ใหญ่และอโหสิกรรมของสิงห์9518จากหัดใหญ่ก็จะมอบให้ในช่วงนี้สองเพลงนะครับ

ผมอยู่พนมไพร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงราชสานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนก็มาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เลย

0: ายของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีผมพี่หยดรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงคือวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะครับมีผู้ฟังขอเพลงนี้มาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452นานแล้วไม่ได้ฟังคาถา2540และใน Google Form บาปบริสุทธิ์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ
1: ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่บนหัวพระแม่คงคาเป็นน้ำลายพระนารายณ์เป็นลมปากปีใหม่เนี่ยก็หมดหนี้หมดสินให้พวกคนชั่วในแผ่นดินมันหายไปหายไปจากสังคมน่ะให้โลกมันเจริญเจริญสอกสอกสระสระเจริญนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงอุดรธานีรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: พอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงให้เป็นไปตามแผนงานรองรับการจัดมหกรรมพืชสวนโลก
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการลงพื้นที่ตรวจราชการณสถานีรถไฟอุดรธานีเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนายสิริพงษ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตาม3ประเด็นสำคัญได้แก่โครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าการเตรียมความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลก2569โดยวางแผนเชื่อมโยงระบบคมนาคมทางรางเข้ากับพื้นที่จัดงานของจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและการจัดการพื้นที่ทับซ้อนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่นหนองคายและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบเชิงพื้นที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศสอนออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมนี้หลังอดีตครูที่ถูกเลิกจ้างแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงลักษณะคุกคามต่อสวัสดิภาพของบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยออกประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เนื่องจากชาวต่างชาติซึ่งเป็นอดีตครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษที่ถูกเลิกจ้างเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามสร้างความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันอาจกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้รวมทั้งจะทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายนายทิมูทคาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทางทหารประจำกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณเขตโรวารีทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้บ้านเรือนประชาชนและยานพาหนะยังได้รับความเสียหายขณะที่กองทัพอากาศของยูเครนประกาศเตือนถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากบริเวณทางตอนเหนือของประเทศพร้อมสั่งให้ประชาชนเร่งหาที่หลบภัยโดยทันทีทั้งนี้รัสเซียยกระดับการโจมตีกรุงเคียฟมากยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยใช้ขีปนาวุธซึ่งยากต่อการสกัดกั้นโจมตีเข้ามาเป็นระลอกใหญ่ในรูปแบบการโจมตีฉับพลันระยะสั้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เมื่อในอดีตที่บ้านเมืองก็ถ้าต่างจังหวัดไกลพื้นที่ก็พื้นที่ห่างไกลก็มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นเป้าหมายเปราะบางทางด้านของผู้ที่ไม่มีทางสู้ก็คือคุณครูที่ต้องไปสอนเด็กๆแล้วก็มีปณิธานมีปณิธานมีความมุ่งมั่นกันแน่วแน่นะครับที่จะได้เดินทางไปโดยปราศจากการคุ้มครองใดๆในสมัยนั้นก็โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็จะได้ยินเสียงได้ยินข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่ครูถูกทำร้ายหรือสูญหายหรือก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะใกล้ตัวก็คือกลายเป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในสถาบันหรือสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยในการคุ้มครองโดยเฉพาะในภาคของภาคเมืองก็ตอนนี้ก็ต้องประวัติพันพึ่งกันไปก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลก็อีกหลายโรงเรียนหรือเหตุการณ์ทั้งของตัวทั้งภายในเองเด็กๆเยาวชนตอนนี้ก็คงต้องหาวิธีการนะฮะคนที่ได้รับผิดชอบโดยตรงก็คงจะเหนื่อยกันโดยเฉพาะคุณครูซึ่งท่านก็เหนื่อยเด็ดเหนื่อยกับภาคการสอนและวิชาการต่างๆกันมามากมายแล้วตอนนี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องความกดดันหรือว่าสิ่งที่เราไม่คาดไม่ถึงว่าเด็กๆหรือเยาวชนของเรานั้นจะมีอะไรที่มีสภาวะจิตใจที่เกินลิมิตเกินการควบคุมแล้วเกิดการเข็นฆ่าทำร้ายทำลายกันอันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาแล้วฉะนั้นทุกภาคส่วนแล้วครับคงจะมอบไปทางหรือว่าให้ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องทุกภาคส่วนเราเองก็มีทางที่จะทำได้อะไรบ้างอย่างเช่นใกล้ตัวก็คือดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะครับผมก็ต้องดูแลอาจจะใกล้ตัวก็ต้องมีอยู่เหมือนกันลูกชายเขาก็วีนใส่เราอยู่เรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเราก็ต้องหาทางที่จะอธิบายเหตุผลหรือว่ามีสิ่งที่เราได้สามารถที่จะต้องควบคุมดูแลกันนะฮะไม่ให้แบบเลยเถิดไปมากกว่าในสิ่งที่มันไปก้าวล่วงได้หลุดจากสังคมในบ้านเราแล้วไปอยู่สังคมภายนอกแล้วไปมีอารมณ์ใส่กับผู้คนทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะฮะเราก็ต้องควบคุมดูแลกันหรือว่าให้เหตุผลซึ่งกันและกันต้องเฝ้าดูแลยอมเหนื่อยนะครับอย่างเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้ามืดทั้งเมื่อ2 วันที่ผ่านมาคือทั้งคอนเสิร์ตนี้แทบจะสลบเลยพอดีหลังจากอำลาถนนดนตรีแล้วผมต้องอยู่ทั้งดึกเลยนะครับ1:00กว่าจะกลับบ้านแต่แล้วก็จะไม่กลับจะนอนที่สถานีเพราะว่าดูแลเก็บข้าวของช่วยดูสถานที่นะครับหลังจากที่คุณได้เดินทางกลับไปแล้วเนี่ยก็ดูแลสถานที่ที่มีขยะมีสิ่งที่จะต้องทำให้พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงานนะครับช่วยถึงแม่บ้านของสถานที่เขาได้อีกทางหนึ่งได้ก็ทำกันไปนะฮะโดยเฉพาะพวกเศษขวดเศษกระป๋องเศษขยะทั้งหลังก็ช่วยกันเก็บแล้วก็เก็บซากคุณเมฆขันแก้วด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต้องรีบมาเพราะว่าจะต้องมีอัดรายการนะครับอัดบันทึกเทปรายการถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศนะครับก็นำมาตัดต่อออกอากาศเพื่อที่จะได้นำเสนอเป็นภาคของรายการรูปแบบรายการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปส่วนสัปดาห์นี้กำลังออกอากาศอยู่กับหนูมิเตอร์และบิวกัลยานีอยู่ใช่ไหมครับอาทิตย์หน้าจะเป็นพี่แอสสุนทรีเวชนนท์แล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับในช่วงเวลา16:00 ถึง 17:00 ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ก็มีถนนดนตรีไลฟ์ให้คุณได้ชมพร้อมกับเสียงเพลงที่เป็นบันทึกการแสดงมาด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับจากคุณเอกชัยจากกำแพงเพชรที่มีไม่มีครูแล้วก็ทางไลน์ก็ชื่นชอบกันหลายบทเพลงที่เราได้กำลังนำเสนออยู่นะครับเดี๋ยวขออ่านไลน์ในคืนวันนี้ก่อนนะฮะ
ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นก็รูปยังภาพรูปภาพของงานอำลาถนนดนตรีไลฟ์นี้รู้สึกจะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสียดายแล้วก็ทุกคนก็มากันด้วยหัวใจโดยเฉพาะคนที่ขึ้นไปชมข้างบนไม่ได้แล้วชมด้านล่างฮะก็มีความสุขกันไปอีกแบบหนึ่งก็บรรยากาศเหล่านี้คงจะต้องไปชดใช้ให้ในช่วงแคมป์ไฟมาริโฮน่าแล้วกันนะฮะอันนั้นเป็นพื้นที่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นแล้วก็กว้างขวางไม่คับแคบเหมือนทางทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมแล้วก็ด้านล่างนะฮะเพราะว่ามีที่จะอยู่จำกัดส่วนท่านที่แจ้งเข้ามาก็ยาวไปยาวไปถึงสังขบุรีอ๋อฮะพอดีวันนั้นคุณเรืองกิจลักษณ์จันทร์นะฮะที่ทำมาริโอน่าภาพพิเศษที่สังขบุรีก็เดินทางมากับคุณแฟนด้วยนะครับก็มีบอกว่าไม่ได้ฟังนานแล้วมาริโอน่าครับแต่ก็เรื่องของเดินทางจากราชบุรีฝนตกตลอดทางจนถึงคลอง11เปิดฟังทนดนตรีสบายสบายสุขใจคุณตู่คนงามบ้านโป่งขอบคุณกับวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นรสเลิศผมได้ชิมได้ชิมได้ลองท้องอย่างเต็มที่หลังเลิกงานแล้วนะฮะขามันปวดไปหมดเลยแล้วก็หิวมากนะฮะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วก็เลยมาแวะในทานวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของคุณตู่คนงามบ้านโป่งไปแล้วนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์บอกดูข่าวที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วรู้สึกสงสารผู้เคราะห์ร้ายมากเลยมันไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะคุณปอชิตาก็ฟังเพลงอโหสิกรรมนะครับแล้วก็มีช่อง11คุณอ้อย AJ กำลังออกอากาศรายการทนดนตรีไลฟ์หนูมิเตอร์และบิวกัลยานีขอบคุณคุณอ้อย AJ ที่ทำขนมมาฝากทีมงานด้วยนะครับคุณปอชิตาบอกที่นี่ไม่มีครูชอบมากเลยคืนพรุ่งนี้อยากฟังเพลงแม่ของแฮมเมอร์ได้ครับเข้าสู่เดือนแห่งวันแม่ก็ยินดีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเลือกนำเพลงเกี่ยวกับแม่มาฝากกันนะครับตอนนี้ฟังเพลงพ่อกันแล้วกันนะครับจดหมายถึงพ่อที่คุณขอมานะครับและเจ้าปีเสื้อเอ๋ยครับ

เป็นคำถามที่อยากจะถามเหมือนกันว่าใครทำเจ้าเอ๋ยใครทำให้เด็กน้อยคนหนึ่งต้องมีชะตากรรมในการได้นำอาวุธขึ้นมาล่าสังหารคนเป็นผักเป็นปลาขนาดนี้ในเมื่อตอนที่ณวีวีรศักดิ์กุขันธินคนที่ทำงานเพลงของสองวัยก็เคยได้เดินทางด้วยกันมาน้าก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากให้เด็กต้องมานั่งเรียนหนังสือแบบเยอะแยะมากมายต้องมาเข้าเหมือนดูในค่ายกักกันบีบคั้นอยู่ในเรื่องของหลักการไอ้พวกวิชาการต่างๆเนี่ยบอกเด็กควรจะได้วิ่งเล่นในทุ่งกว้างควรได้มีการอยู่กับจินตนาการไม่ควรจะมาอยู่กับพวกตำรับตำราหนังสือหนังหาการเรียนอะไรที่มันมากมายนักหรือว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ต้องก้าวไปให้ได้ให้ทันกับโลกในยุคความเปลี่ยนแปลงจะเป็นยุคดิจิตอลหลายจินตนาการเหล่านี้หายไปจากพวกสมองคนและความประสบของเทคโนโลยีที่นาเคยพูดเสมอผมก็จำได้แล้วกับบัดนี้มันก็แน่นอนในเรื่องของความต่ำตมของพวกสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ที่มันทำให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ก้าวหน้าไปแต่มันมีหลายอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในโลกแห่งความที่ทำให้เด็กและเยาวชนนั้นต้องก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่มันเหมือนเป็นเครื่องมือทาสให้กับพวกความบัดซบทางเทคโนโลยีน้ำฝนครับ

เมื่อตอนที่ไปเขาใหญ่แล้วก็พบกับครูตึงอาจารย์มานพรัตนพันธกุลโรงเรียนบุญวัฒนาที่แกสอนเด็กๆโดยไม่ให้เด็กอยู่ในห้องเรียนไปอยู่ที่ด้านนอกรดน้ำพรวนดินทำการเกษตรก็ปลูกตำหนักต้นไม้นะครับแกไม่ให้เด็กๆเขาไปอยู่ในห้องเรียนแล้วก็ครูที่แบบทำงานศิลปะก็พาเด็กไปวาดภาพไปโลดแล่นตามจินตนาการแล้วก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าไปดูธรรมชาติวันๆไม่ค่อยได้เข้าไปห้องเรียนที่โรงเรียนเท่าไหร่นักก็เป็นที่เอื้อมละอากับบรรดาครูผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เขาต้องทำการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางกระทรวงหรือว่าทางระบบในการศึกษาแกก็ผีบ้าออกไปตามตะเวนหาเด็กไปเด็กก็ชอบสนุกวันๆไม่ต้องเรียนในคาบการศึกษาก็ออกไปสู่จินตนาการในโลกกว้างทำงานศิลปะทำงานเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายแล้วก็เด็กเหล่านั้นก็เข้มแข็งแข็งแกร่งจนกลายเติบโตมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีทั้งศิลปินอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานในระบบอะไรเท่าไหร่นักแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ได้มีภาวะเคร่งเครียดและกดดันอะไรอาจจะอยู่กันแบบเหมือนกับไม่ค่อยร่ำรวยนะพูดง่ายๆนะครับก็อยู่ได้ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะถ้าศิลปะวัฒนธรรมศิลปะงานวรรณกรรมศิลปะหรืองานธรรมชาติเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเด็กๆที่มีความเคร่งเครียดหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะมีเกราะป้องกันตนเองได้เปราะบางจากการถูกบูลลี่การถูกพูดจาหรือไม่มีใครที่เป็นที่ปรึกษาได้ในยามที่ครอบครัวแตกแยกไปงานวันงานด้านศิลปะเหล่านี้ถ้าทำได้ก็น่าจะรวมตัวกันสำหรับบรรดาคนทำงานศิลปินอยากจะคิดอีกโครงการหนึ่งที่จะทำให้งานเหล่านี้ได้ช่วยเหลือสังคมกันได้อีกทางหนึ่งนะฮะถ้าทำได้ก็จะลองคิดดูว่าจะรวมตัวกับทางคนทำงานศิลปะทั้งหลายที่เราเคยได้มีนะฮะมีกันอยู่เนี่ยมารวมตัวกันทำว่าถ้าสภาพในการเหล่านี้ต้องบำบัดกันบ้างแล้วอาจจะต้องพึ่งครูมอสที่ทำศิลปะบำบัดอยู่ที่เชียงดอยหลวงเชียงดาวหาครูทางภาคใต้ครูทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มาหรือแม้กระทั่งจนไปถึงแบบคนที่เป็นแบบเกษตรลุงฟางอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับที่คุณขอมานะครับผมมอบให้แล้วแล้วก็ทาง0816346452ที่คุณขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดถนนแปลกแยกและแมงปอปีกบางจากสาวสุราษฎร์ครับ

กลิ่นที่สาสุราษฎร์ขอมาทาง0816346452พอดีมีผู้ฟังขอเพลงคิดถึงจากคุณปองป่องนภเหรียญนะครับจากบ่อพลอยกาญจนบุรีเอหายไปไหนเคยเปิดอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่มีอย่างนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าป่องนภเหรียญในปกติก็เคยเปิดอยู่ในสมัยก่อนก็อีกประมาณเดือนนึงนี้หลังเกษียณนี่ก็จะต้องขนซีดีตอนนี้คัสเซ็ตกับแผ่นเสียงเนี่ยผมคงขนกันหมดกลับมาที่บ้านหมดแล้วก็เหลือแต่เนี่ยฮะ

ตรีนะครับ0816346452เมื่อสักครู่นี้ทางข้อความที่คุณโดมนครสวรรค์ที่เป็นผู้ทำแบนเนอร์มาให้3ปีเนี่ยก็ขอเพลงน้ำฝนมาได้จัดให้แล้วอ๋อสรุปวันนั้นลูกชายไปไม่ทันนะครับอ๋อครับครับนี่กำลังดูว่าเพลงของวงบางลำพูนะฮะแบนก็คงจะได้นำเสนอกันในโอกาสต่อไปครับปิดท้ายกันด้วยเพลงคิดถึงจากปองนับเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโอ้มีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโอ้มีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามการพยุงราคาทุเรียนใต้ตั้งเป้ารับซื้อกว่า 300,000 ตันขณะที่ยอดส่งออกล่าสุดมีมูลค่ากว่า127ล้านบาท
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวในการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการผลไม้หรือสินค้าทุเรียนภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรว่าในปีนี้ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ 70-80 กระทรวงพาณิชย์จึงเร่งรับซื้อและดูดซับผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อทุเรียนภาคใต้ประมาณ 300,000 ตันเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 200,000 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้จนจบฤดูกาลขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนไทยข้อมูลวันที่4สิงหาคมล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,100,000 ตันรวมกว่า 68,000 ตู้มูลค่ากว่า 127,220 ล้านบาทโดยจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการส่งออกทั้งการเปิดทางบริเวณด่านสำคัญเพิ่มทางเลือกด้านระบบรางเพื่อลดปัญหาทุเรียนตกค้างและเตรียมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดส่งเสริมการแปรรูปและนำของเหลือจากการผลิตเช่นเปลือกทุเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด Zero Waste เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบผลไม้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมทรัพยากรน้ำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตป่า
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สนับสนุนโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมกล่าวว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช้างป่าและสัตว์ป่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการไปแล้ว66โครงการและอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก6โครงการรวม72โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าลดปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่และลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนแหล่งน้ำช้างป่าซากตาเนียมสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก 220,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าโดยตรงช่วยให้สัตว์ป่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในพื้นที่ธรรมชาติลดแรงกดดันจากการออกนอกพื้นที่ป่าและช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ลดระยะเวลารอคอยได้สั้นที่สุดในกลุ่มรัฐ
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด1จังหวัด1โรงพยาบาลโดยกล่าวว่าได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สำคัญของสถานพยาบาลในจังหวัดลพบุรีอาทิโรงพยาบาลท่าวุ้งดูแลผู้ป่วยครบทุกมิติตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีผลสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมาเดินได้อีกครั้งสูงถึงร้อยละ85และยังมีแผนจัดตั้งศูนย์สุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขณะที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้พัฒนาศักยภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถปรับแผนการรักษาได้ทันทีตามตำแหน่งก้อนมะเร็งและเทคนิคการฉายรังสีศัลยกรรมที่มีการฝังทองเพื่อความแม่นยำสูงสุดในการฉายรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากนวัตกรรมคลื่นวิทยุเพิ่มอุณหภูมิทำลายเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัดทำให้มีระยะเวลารอคอยการรักษาที่สั้นที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐพร้อมทั้งนำระบบเทเลเมดิซีนมาใช้ลดความแออัดในโรงพยาบาลนันทิกากิตาโลรายงาน
3: จบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันด้วยดีอย่างมีความสุขครับ

เรื่องประเทศญี่ปุ่นเขาจำกัดเรื่องอาวุธประชากรเขาจะต้องปราศจากอาวุธแล้วก็สถิติเรื่องคดีการฆาตกรรมหรือว่าการใช้อาวุธนั้นก็จะไม่มีมากเหมือนเช่นประเทศของเราจากผลพวงของสิ่งที่เกิดความทำลายล้างจากปรมาณูเมื่อช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองแล้วญี่ปุ่นก็โดนทั้งสองถล่มทั้งสองเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในช่วงเดือนสิงหาคมทำความสูญเสียให้กับชีวิตผู้คนจำนวนมากก็ต่อเนื่องกันมายาวนานถึงเรื่องของร่างกายที่ได้พบกับปรมาณูนิวเคลียร์ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าในอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรในโลกใบนี้สำหรับการทำลายล้างเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิโยชน์รุ่งสมัยและทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรกิจหลังการจันทร์วัฒน์มุงสว่างสมเกียรติแท้ไม่ดีมนุษย์ผ่านเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธยาและคุณสุวิทย์สมนัตควบคุมเสียงเพลงที่ผมเลือกมานะครับฮิโรชิมาจากนางาคาราวานและเพลงที่คุณผู้ฟังได้ส่งเข้ามาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้ก็มีขอเพลงเข้ามาทางไลน์เลยจันเจ้าขาของวงโฮปเพลงนี้ฟังตอนดึกๆเพราะมากครับดร.ณรงค์ชูศรีชัยขอบคุณเพลงจดหมายถึงพ่อค่ะคุณน้อยเอเจเมื่อวานไม่ได้ฟังนางอีดร้องเพลงวันนี้ขอฟังหน่อยนะคะจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีขอบอกตาดูหนูตาดูหนูมิเตอร์หูฟังถนนดนตรีแยกประสาทกันไปนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณขอมานะครับจันเจ้าขาครับ

ปริงต่อเนื่องจากท่านเจ้าขาก็มอบตุ๊กตาขาหักให้กันแล้วกันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีโอกาสนะฮะบางคนมีโอกาสเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้เห็นถึงคุณค่าเหล่านั้นนะครับคนที่ไม่มีโอกาสที่จะแม้กระทั่งมีตุ๊กตาหรือของเล่นเป็นของตนเองเนี่ยว่าแต่ข้าวปลาอาหารนะฮะก็จะนำไปใส่ทองก็ยากเหมือนกันยุคนี้ก็ยุคลำบากนั่นต่อไปก็คิดว่าคงจะต้องอดทนเยอะนะครับเรื่องของเด็กโรงเรียนเทพศรินทร์ก็มีเสียชีวิตไปหลายที่9สงสารเด็กที่ไม่รู้อีโนอีเน่เด็กหญิงวัยเพียง12ปีที่ต้องมาสูญเสียชีวิตไปอีกหนึ่งรายก็ไม่รู้สาเหตุว่ายังไงแต่หลังจากนี้ต้องเอาความกระจ่างให้เกิดขึ้นแล้วต้องหาสาเหตุอยู่แล้วล่ะครับแล้วต้องหาทางที่จะต้องแก้ไขให้ได้อย่าเพียงแต่ให้มันผ่านลมผ่านเลยไปเหมือนที่ผ่านมาก็มีเหตุการยิงในสถาบันในโรงเรียนอยู่ที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจำอยู่ก็มาเกิดขึ้นอีกนี่ต้องไปดูว่าจะทำยังไงกันนะครับกับเพลงที่คุณไม่ได้เลือกมาแต่ผมก็เลือกมอบให้แล้วกันนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับครูข้าง

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม36นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีก็เลยเปิดเพลงเกี่ยวกับครูเพราะว่าคุณครูผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทศสิรินทร์นั่นก็หลายท่านแล้วก็ขวัญก็คงจะฝันนี้ที่ฟอกันไปแล้วก็ต้องมีการจัดงานโรงเรียนปิดในช่วงนี้แล้วก็ต้องจัดงานศพกันโดยเฉพาะครอบครัวของน้องที่ยิงเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องจัดงานศพทั้งหลายศพเลยนะครับเป็นความเศร้าจริงๆมีผู้ฟังในไลน์ขอเพลงครูกระดาษทรายอ๋อคุณปัทมาส่วนแยมดร.นรงค์บอกฟังเพลงครูแล้วนึกถึง40ปีที่แล้วผมเป็นครูที่โรงเรียนกระดังงาอำเภอบางคนทีครูมีไม่กี่คนออกตามหาเด็กให้มาเรียนผมกับเพื่อนหลงในสวนมะพร้าวออกไม่ได้เดินไปมีแต่ต้นมะพร้าวต้องนั่งอยู่นานรอจนชาวสวนผ่านมาพาออกจากสวนมะพร้าวได้จริงครับเพราะว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยครับถ้าไปอยู่ในสวนมะพร้าวที่บางคนทีที่บ้านพ่อที่ลงหีบบางคนทีตรงวัดบางกล้วยนี่แหละครับเข้าไปในสวนนี่มันเหมือนกันหมดนะฮะท้องร่องสวนเนี่ยแล้วก็จะมีลูกของป้าของลุงที่เขาเป็นคนแม่กลองอยู่ในนั้นเขาจะพาเราเดินเขาจำได้หมดท้องร่องตรงไหนสวนไหนสวนใครสวนใครแล้วก็จำได้หมดเราบอกว่ามันจำได้ยังไงวะเราเดินในแต่ละร่องแต่ละสวนนี่ยังจำไม่ได้เลยมันจำได้หมดต้นมะพร้าวอ่ะยังรู้เลยว่าจะมีกี่ต้นอ่ะเขาบอกเขาปลูกเขารู้เลยว่าต้นนี้ขึ้นใหม่ต้นนี้ขึ้นเก่าต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้นนี้เก่ามากไปแล้วอยู่นานแล้วนะฮะโอ้มันอัจฉริยะจริงคือในสมัยนั้นนะคือเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจบป.4มั้งเป็นญาติแล้วก็จำหมดเลยนะฮะแล้วก็เก่งในเรื่องเอาดินจากท้องร่องนะครับขึ้นมาโปะไว้ข้างๆตรงคือเวลาที่เขาทำดินท้องร่องจะต้องโกยดินขึ้นมาแล้วก็โปะข้างตรงที่เขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบท้องร่องกันแหละครับมันจะต้องโปะขึ้นไปข้างๆแล้วก็โกยดินกันสมัยก่อนเราก็สนุกก็ชอบไปโกยดินเขาก็เป็นรุ่นพี่ก่อนเราเขาก็จะต้องคอยดูเราไม่ว่าเพราะงั้นเดี๋ยวน้ำมันพัดไปหรือไม่คือมันจมนะครับพอดินโคลนก็ไม่ประมาทไม่ได้เราก็ชอบสนุกดียิ่งเก็บละมุดเก็บอะไรผลไม้อะไรฮะในสวนเนี่ยสนุกไปอีกแบบมะม่วงเยอะนะครับแต่ก่อนเนี่ยมะม่วงก็เยอะเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีลิ้นจี่แม่กลองอีกอันนะฮะแล้วก็ส้มโอ้พูดแล้วก็อยากไปก็ไปแม่กลองสักรอบแล้วกันตอนนี้ก็เกษียณแล้วไปไหนก็ได้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับล็อกเวียนครับ

ราจึงกล่าวขานกันได้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวชาวนากว่าครึ่งประเทศล้วนแล้วแต่ผลิตข้าวได้ปีละมากๆเพื่อเลี้ยงประชากรของเราและส่งเป็นสินค้าออกยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลท่านก็ตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านี้และให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ในพื้นที่อันห่างไกลจากความเจริญออกไปยังมีชาวนาเป็นจำนวนมากพบประสบกับปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเองผจญกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนแล้งความหนาวเย็นพี่น้องที่รักการที่เรามีชีวิตอยู่รวมกันในวันนี้เราได้กินข้าวจากผู้ที่ข้าวให้เราเองเกวียนเล่มแล้วเล่มเล่าที่ขนข้าวออกมาจากหมู่บ้านของพวกเขาจะมีสักเล่มไหมที่จะ

มองเห็นชีวิตของคนชนบทชาวไร่ชาวนาจากเพลงได้เลยนะครับแดนสุดท้ายที่มาริโอน่าได้ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชนบทเป็นเพลงของวงสะพานคุณสุเมธสัจจิตและคุณพิชพงศ์พิทักษ์เหลือตอนนี้คือสุเมธอย่างเดียวพิชพงศ์ก็ลารับไปแล้วเพลงต่างๆที่ยังติดค้างอยู่เช่นสิบล้อที่หายไปของวงเขียนไข่และวานิชขอมาจากลำปางเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมไปให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้โหลดเพลงให้นะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงที่ในคืนวันนี้ยังไม่ได้จัดให้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่จัดทำให้แอดมินได้ทราบว่าเพลงนั้นเพลงนี้คือเพลงอะไรบ้างส่งเข้ามาแล้วในช่วงบรรยากาศก็อยากให้นำเสนอกันบ้างในนอกเหนือจากในช่วงเวลาของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกับช่วงเวลาของรายการทนดนตรีโดยผมพิโยธรุ่งสมัยขึ้นวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณกันอยู่ครับเดินทางกันในถึงช่วงท้ายของทนดนตรีกันแล้วครับเพลงที่จะขออนุญาตปิดท้ายกันเพราะว่าณหมู่พงเทพกระโดนชำนาญจะมีงานในเดือนตุลาคมคนพูดเพลงกับตอนพูดไม่เข้าหูก็ไปให้กำลังใจกับณหมู่กันได้ในช่วงเดือนตุลาคมวันที่10ตุลาคมที่หอใหญ่ที่ไม่ใช่โทษนะที่สยามพารากอนนะครับก็เป็นหอที่จุคนได้เป็นพันเหมือนกันนะก็จะไปเก็บตกความรู้สึกหลายอย่างที่เคยหล่นหายไปในช่วงเวลาหนึ่งครับคือวันนี้เวลาของทนดนตรีก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับก็ขอบคุณทั้งผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งถึงขณะนี้เราก็ยังคงเดินทางต่อสำหรับทนดนตรีในวันพรุ่งนี้3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้พบกันในวันพรุ่งนี้กันต่อไปด้วยนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้

รดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน8ผลที่2นะคะเป็นปีมะเมียอธิกมาศก็ปกติวานนะคะเราพบกันในวันอาทิตย์นั้นแน่นอนว่าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านได้มาไขข้อข้องใจตอบปัญหาตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะคุณท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวการปฏิบัติพระไตรปิฎกนิทานต่างๆแล้วถ้าพบว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวที่ได้เรียนรู้แต่ได้แล้วต้องการจะสื่อสารกับทางรายการติดต่อกับพระอาจารย์หรือคุณเตือนใจก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งเป็นข้อความทางออนไลน์ก็ได้โดยไปที่เว็บไซต์ panya.org panya.org หรือว่าในช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น YouTube Inbox Comment หรือว่า Official Fan Page ของ Facebook เราก็มี LINE Official เหมือนกันก็ที่ @ปัญญา 84,000 แล้วก็สามารถติดต่อมาตามช่องทางนั้นเมื่อได้ข้อความใดๆแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยประเด็นต่างๆเหล่านั้นเจริญบาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยถือว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วเนี่ยจำกันได้เลยนะคะว่าเราจะมีวันสำคัญเรียกว่าเป็นการจัดงานวันบูรพาจารย์โดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรอาจจำกันได้ว่าโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนศิษย์เอกของท่านหลวงพ่อเราก็จะได้มีการจัดงานวันบูรพาจารย์เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านเป็นประจำทุกปีเสมอมาตั้งแต่ปีแรกที่หลวงพ่อได้ละสังขารไปนะคะก็เลยอยากจะขอเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการจัดงานในวันที่30สิงหาคมนี้สักนิดนึงตอนต้นรายการแล้วท้ายรายการเราจะย้ำอีกครั้งนึงเพื่อว่าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็จะได้ไม่พลาดไปร่วมแสดงมุทิตาจิตตามเกิดถึงครูบาอาจารย์กันนะคะขออนุญาตพระอาจารย์ได้เกริ่นนิดนึงเจ้าค่ะว่าการจัดงานวันบูรพาจารย์วันที่30สิงหาคมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็คือสำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาเราก็จะมีวันสำคัญสำคัญที่เราจะจัดในช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็คือช่วงต้นปีที่เราได้พบกันไปคืองานพบปะผู้ฟังนี่คืองานขุมทรัพย์แห่งใจในช่วงประมาณเดือนมกราคมช่วงกลางปีแล้วก็มีอีเวนต์อีกครั้งหนึ่งก็คือวันบูรพาจารย์ที่เราจะมาระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานั่นก็คือท่านหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสที่ท่านจากไปในวันที่30สิงหาคมเมื่อปี2565และทุกๆปีเราก็มาจัดงานระลึกถึงท่านปีละครั้งละครั้งโดยเรียกชื่อว่าเป็นวันบูรพาจารย์ซึ่งในปีนี้ก็จะมาตรงกับวันอาทิตย์ที่30สิงหาปี2569 โดยเราก็จะจัดงานกันที่วัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติก็คือกุฏิที่พระอาจารย์พำนักอาศัยอยู่นี่เองเน
0: าะ
1: แล้วก็จะเป็นห้องบำเพ็ญกุศลชั้นหนึ่งงานก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงโดยก็จะมีการสวดมนต์ที่จะระลึกถึงการจากไปของท่านโดยก็จะมีครูบาอาจารย์จากวัดบวรมาเป็นพระสงฆ์พิธีในการที่จะสวดเราทำบุญให้ทานกันเรียบร้อยแล้วก็มาฟังธรรมะกันเราจะมีการปฏิบัติบูชาก็จะนำการเทศของหลวงพ่อมาปฏิบัติกันสักคาบหนึ่งหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังอีกก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างละครึ่งชั่วโมง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จะมีการแจกเทศของหลวงพ่อตอนใหม่ไหนก็ว่าตอนใหม่เนี่ยก็คือว่าช่วงท้ายๆก่อนที่ท่านจะละสังขารเนี่ยได้มีการเทศอยู่ประมาณสัก 20-30 ตอนนะคุณใจที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
0: เจ้าค่ะ
1: ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ออกไปก็เลยจะนำมาเผยแผ่ในวันนั้นด้วยจะทำในรูปแบบของเพลย์ลิสต์หรือยังไงให้สามารถนำไปดาวน์โหลดได
0: ้
1: ในวันนั้นจะแจ้งให้ทราบ
0: เจ้าค่ะแล้วสำหรับคนที่จะมาร่วมงานนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีจิตศรัทธาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์นำอะไรมาต้องมีการนำอะไรมาร่วมงานไหมการแต่งกายอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ
1: ้
0: าค
1: ่ะก็แต่งกายปกตินะคุณเดินใจแบบเวลาเรามาวัดแต่งกายปกติแบบเวลามาวัดมาทำบุญทั่วไป
0: ใช่
1: เราก็เริ่มเวลาบ่ายโมงซึ่งวันนั้นก็จะไม่ได้มีกินข้าวกินอะไรหรอกเพราะว่ากินข้าวกันเรียบร้อยตั้งแต่เช้าแล้วเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีบริการน้ำดื่
0: ม
1: หรือขนมอะไรเงี้ยสแน็คที่มันดีต่อสุขภาพจาก
0: เจ
1: ้าภาพทั้งหลาย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาร่วมบุญกันในวันนั้นได้เนาะอยากใช้มาในการฟังธรรมการระลึกถึงครูบาอาจารย์เนาะก็นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วในวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวจากมุมมองของลูกศิษย์เรื่องราวของหลวงพ่อเนี่ยแหละแต่จากมุมมองของลูกศิษย์แต่ก็เพราะว่าประวัติที่เราอาจจะเคยได้ยินที่ท่านเล่าเนาะว่าท่านเป็นมายังไงหรือว่าคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังหรือจากในหนังสืองานศพเนี่ยก็จะมีประวัติของท่านที่รวบรวมไปบ้างแต่ว่าอันนั้นคือจากมุมมองของผู้เล่าแต่ว่าจากมุมมองของลูกศิษย์เนี่ยยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าบุพพาท่านผู้ฟังที่ได้เคยพบเจอท่านมาก่อนได้เคยมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมได้เคยเจอหลวงพ่อใดๆแล้วมีความประทับใจจากมุมมองไหนแง่ไหนอยากจะให้รวบรวมเรื่องราวนั้นมาส่งให
0: ้
1: ก็เราก็จะมีการบันทึกเสียงหรือว่าจะแบบเอาเบอร์ติดต่อไว้เพื่อที่จะเราจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือประวัติของหลวงพ
0: ่อ
1: ในเวอร์ชันจากมุมมองของลูกศิษย์แล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองระลึกถึงดูการระลึกถึงความดีของครูบาอาจารย์เรื่องราวที่เราประทับใจเนี่ยเป็นสังขานุสติสังขานุสติจะทำให้เราสามารถที่จะตั้งอยู่ในธรรมเป็นความคิดที่ดีๆแล้วเรามาตั้งใจระลึกถึงดูนำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันตัวเราได้ประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนั่นก็คือในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติเจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะนั่นเป็นกิจกรรมที่2ของปีของเรานะเจ้าค่ะกิจกรรมถัดไปที่จัดเป็นประจำนี่ก็คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะน่าจะเป็นโครงการปฏิบัติธรรม
1: ใช่ใช่เราก็จะมีการปฏิบัติธรรมที่เราจัดโดยในนามของมูลนิธิเองนะก็จะมีคอร์สที่อยู่ที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬและโดยได้รับความเมตตาจากหลวงตาแยงในคอร์สที่ชื่อว่าแต่ร่มกุลเชษฐโถคือเป็นวัดของพระอาจารย์จวนโดยมีหลวงตาแยงเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน แต่ท่านก็เมตตาให้สืบต่อมีการปฏิบัติและซึ่งการปฏิบัติจริงๆก็เริ่มมาจากหลวงพ่อดร.สะอาดสนับสนุนให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้มีการสืบต่อการปฏิบัติเราก็เลยมาลงตัวจัดกันมาต่อได้ที่วัดภูทอกซึ่งในปี2569นี้เราก็มีจัดกันในวันที่28พฤศจิกาถึงวันที่6ธันวา
0: เจ้าค่ะ
1: โดยก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ได้สมัครกันมาแล้วแล้วก็ไปสมัครกันได้ที่เว็บไซต์ panya.org/course/phutalk จริงๆไปที่หน้าเว็บไซต์เลยมันจะมีลิงก์ที่เชื่อมเข้าไปอยู
0: ่
1: ท่านผู้ฟังไปตามลิงก์ก็ลงรายละเอียดรายการสมัครกันมาได้ยังไม่ครั้งหนึ่งก็คือเดือนพฤศจิกายน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: วันที่28ขอไป28ใช่28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: ธันวาคม
1: 28พฤศจิกาถึง6ธันวา
0: อ
1: ันนี้เจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะเป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่าส่งท้ายปี2569กันนะเจ้าค่ะซึ่งก็คอร์สนี้ก็ประจวบเหมาะกับมีท่านผู้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่ว่าขาไปที่จะเดินทางไปอย่างเงี้ยนะเจ้าคะไปที่วัดแล้วก็ขากลับด้วยเนี่ยมีทั้งคุณก้องจิตแล้วก็คุณพนิดาด้วยสนใจที่จะไปร่วมในการปฏิบัติธรรมถามมาเรื่องเครื่องแต่งกายด้วยโยมอยากขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้สนใจทราบเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: สำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหรือจังหวัดใกล้เคียงที่จะเดินทางไปด้วยรถยนต์ได้แต่ที่ว่าจะต้องเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพบ้างจากภาคใต้บ้างนี่ก็มีไปกัน
0: เจ้าค่ะ
1: โดยก็สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะไปลงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก่อนให้ถึงสนามบินอุดรธานีก่อนเวลา9 โมงเช้าก่อน9 โมงเช้าแล้วเราก็จะมีเรียกว่าคาพูนะคาพูก็คือนั่งขึ้นรถไปด้วยกันมีรถตู้จากสนามบินอุดรไปใน9 โมงเช้าเดินทางไปที่จังหวัดบึงกาฬเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเดินทาง3 ชั่วโมงนะ
0: จาก
1: สนามบินอุ
0: ดรไปภูทอกเนี่ยนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ที่จะเดินทางไปก็ต้องไปถึงก่อนโดยก็จะต้องแจ้งมาติดต่อกับทางสตาฟหรือว่าทางไลน์ออฟฟิเชียลนี่ก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าไฟล์ไหนที่เขาแนะนำให้ขึ้นได
0: ้เจ
1: ้
0: าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีรายละเอียดที่เขาจะชี้ๆว่าอยู่ว่าไฟล์นี้จะทันเวลา
0: อ
1: ันนี้คือขาที่จะเดินทางไป
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนขาที่เดินทางกลับนี่ก็ลักษณะเดียวกันก็จะกลับวันที่6เดือนสกีพูดเมื่อสักครู่คือวันที่28พฤศจิกา
0: เจ้าค่ะ
1: 2569แล้วถ้าเป็นขากลับวันที่6ธันวาเนี่ยก็ต้องจองไฟล์ช่วงเที่ยง
0: สาย
1: ๆเที่ยงเป็นต้นไปเพราะว่าเราเลิก6 โมงเช้ากว่าเราจะออกจะ7 โมงเดินทาง3 ชั่วโมงก
0: ็
1: ต้องช่วงแบบเกือบๆเที่ยงอย่างเงี้ยถึงจะมาจับไฟล์ที่อุดรธานีทันแล้วก็กลับกรุงเทพหรือไปที่ใดๆในวันที่6ธันวาคม
0: เจ้าค่ะ
1: 6ธันวาคม
0: วันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะก็คือสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยก็จะลงปฏิบัติครั้งสุดท้ายตอนช่วงเช้า5-6 โมงอันนั้นก็เสร็จสิ้นปุ๊บก็สามารถที่จะเดินทางกลับได้เลยนะเจ้าค่ะทีนี้สำหรับชุดปฏิบัติธรรมอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านผู้ถามห่วงว่าผู้หญิงนี่นอกจากนุ่งผ้าถุงแล้วยังสวมกางเกงขายาวได้ไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นบ้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ปิดไหล่ปิดเข่าไม่รัดรูปเกินไปไม่มีสีสันฉูดฉาดไม่มีตัวหนังสือมากมีตัวหนังสือนิดหน่อยอย่างนี้ได้แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันเลยก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องการซักใดๆ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะเป็นชุดขาวก็ได้จะเป็นสีธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เตรียมมาให้ครบทุกวันนี้ก็จะลดภาระในการซัก
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ช่วงนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตเตรียมถุงเท้าถุงมือหรือว่าหมวกที่จะสำหรับใส่กันหนาวเตรียมมาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวเร็วแล้วก็หนาวยาวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฝนก็จะหนักเพราะมันเริ่มเข้าสู่เอลนีโญ่นะ ก็เลยอาจจะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวไว้เช่นบ้าง
0: เจ้าค่ะก็เรียกว่าเตรียมเสื้อหนาวมาด้วยว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่
0: ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่เราจะขึ้นไปปฏิบัติบูชากันชนิดที่ว่าไม่นอนเลยบนภูทอกนะเจ้าค่ะยังเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ค่ำหนึ่งเจ้าค่ะ
1: ก็จะมีวันหนึ่งที่จะทำอย่างนั้นเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะก็เรียนย้ำนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจจะไปร่วมปฏิบัติบูชากับมูลนิธิปัญญาภาวนาและที่วัดภูทอกของหลวงตาแยงภายใต้โครงการใต้ร่มธรรมกุลเชษฐโถ28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้นะคะซึ่งอันนี้โยมเตือนใจจองไปแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนึ่งที่พร้อมกับน้องพันวดีด้วยนะเจ้าค่ะก็จะไปร่วมปฏิบัติด้วยเพราะว่าไปปีที่แล้วนี่ติดใจมากเลยติดใจตรงปฏิบัติได้ดีมากเลยอ่ะเจ้าค่ะทุกอย่างทุกสิ่งดีมากเลยจิตใจมีความสุขตลอดทั้งปีดังนั้นปีนึงก็ได้ไปครั้งนึงนี่นับเป็นบุญอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่3ของเราส่วนกิจกรรมที่4นี่น่าจะเป็นต้นปีหน้าใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โดยที่ปัญญาภาวนานิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ในปี2570เดือนมีนาคมเราก็จะมีจัดกิจกรรมไปสังเวชนีสถาน4สังเวชนีสถาน4ก็คืออยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาล
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็คือทริปที่เราจะเดินทางไปสังเวชนีสถานโดยก็จะเริ่มเดินทางวันเสาร์ที่13มีนา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เดินทางกลับจากประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่21มีนาคมกล
0: ับ
1: มาถึงประเทศไทยก็คือเช้าของวันจันทร์ที่22ประมาณสักตีห้าวันตีห้านี่คือก็จะเป็นทั้งหมด9วัน9วันเต็มๆแล้วก็ถ้ารวมวันที่เดินทางกลับด้วยก็10วัน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โดยรายละเอียดเนี่ยตอนนี้เราก็ไฟแนลแล้วล่ะว่าไปที่ไหนที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังเข้าไปดูกันเนาะที่เว็บไซต์ปัญญา .org
0: เจ้าค่ะ
1: ปัญญา .org จะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้ไม่ว่าจะงานที่เราจะอยู่กันที่เราจะเห็นกันอยู่ในภายอนาคตเนี่ยนะงานบุรพาจารย์งานปฏิบัติธรรมบุรพาจารย์คือเดือนสิงหาคมนี้ละงานปฏิบัติธรรมก็คือเดือนพฤศจิกาธันวาที่ภูทอกจังหวัดบึงกาฬแล้วก็งานที่จะไปสังเวชนีสถาน4คือเดือนมีนาคมปีหน้าก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต
0: ์
1: สำหรับที่เราจะไปสังเวชนีสถาน4เนี่ยพระอาจารย์ก็มีแนวคิดอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการจะยกระดับจิตของเราให้มีศรัทธามีปัญญามีขันติมีความเพียรเพิ่มขึ้น
0: แ
1: ล้วการไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยนั่งที่ที่พระพุทธเจ้าเคยบรรทมตรงนี้ท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราจะมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจ
0: ิ
1: ตใจเราจะยกระดับของความอดทนความเพียรกำลังใจเราจะเพิ่มมีมาได
0: ้
1: ถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องปัจจัยเรื่องเวลาลงตัวเนี่ยก็อยากจะให้ไปด้วยกันจะยกระดับจิตของเราในด้านต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองเช่น
0: ว่าเจ้าค่ะแล้วท่านที่ได้ไปมานี่กลับมาก็จะบอกว่าทำสมาธิได้ดีขึ้นได้มากเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของโยมตื่นใจเองด้วยซ้ำในเรื่องของการไปที่อินเดียกับพระอาจารย์แล้วก็อยากจะขอแจ้งว่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการร่วมคณะไปสังเวชนียสถาน4ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นเนี่ยราคาจะถูกมากเลยคือแบบว่าท่านไม่ได้เก็บเงินที่จะทำกำไรหรืออะไรเลยอันนี้ก็จะไม่พูดเรื่องราคาตรงนี้แต่เรียนได้เลยว่าต่ำกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะว่าท่านตั้งใจจริงๆที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านไปปฏิบัติบูชาได้ไปแสวงบุญกันนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้พอเราฟังรายละเอียดอะไรต่างๆไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคำถามเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: เจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะ คำถามอันแรกนี้คือถัดจากเมื่อสักครู่ที่ถามมาเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะเป็นคำถามของคุณแมวน้ำติดปีกเจ้าค่ะถามมาอันแรกนะเจ้าค่ะท่านถามว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านมองว่าเป็นผู้หญิงมีกรรมนะเจ้าค่ะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: คือคำว่ากรรมคำนี้ก่อนเราก็เรามักจะเข้าใจคำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่แบบไม่ดีเป็นโลภมองมุมในทางด้านที่แบบว่าไม่น่าพอใจใดๆอย่างนั้นไป
0: ใช่ค่ะ
1: แต่จริงๆคำว่ากรรมเนี่ยเป็นคำธรรมดาธรรมดาเป็นคำแบบว่าได้ทั้งบวกได้ทั้งลบแต่พระพุทธเจ้าบอกแล้วจะมาเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรร
0: ม
1: ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นผู้หญิงได้เพราะมีกรรมเป็นผู้ชายก็ต้องเพราะกรรมเหมือนกันผู้ชายจะมาเป็นผู้หญิงก็ต้องเพราะกรรมผู้หญิงจะมาเป็นผู้ชายก็เพราะกรรมเดี๋ยวจะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนยากจนก็เพราะกรรมจะมาเป็นราชามหากษัตริย์จะมาเป็นยาจกก็เพราะกรรมแล้วจะเป็นคนขาวคนดำเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกก็เพราะกรรมแล้วได้ทำกรรมอย่างไรก็จะได้รับผลของกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วกรรมก็จะมีที่เป็นกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีทีนี้พอเข้าใจคำว่ากรรมโดยความหมายกลางๆอย่างนี้แล้วก็ต้องมาทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าคนที่เขาอยากเป็นผู้หญิงเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงดีก็มีคุณเดินใจ
0: มีมากด้วยเจ
1: ้
0: าค่ะ
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวอย่างอัครสาวิกาทั้งหลายเราภิกษุณีที่เป็นอัครสาวกทั้งหลายหมายความว่าอัครสาวกประจําหมายถึงเอสีติมหาสาวกทั้งหลายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ได้เอตตัคคะที่องค์สําคัญสําคัญผู้หญิงก็มีนะทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิง
0: มี
1: ท่านเหล่านั้นก็เกิดเป็นผู้หญิงมาตลอดยินดีในความเป็นหญิงนี่ก็กรรมแสดงว่าผู้ถามเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบความเป็นผู้หญิงของตัวเองเท่าไหร่เลยคิดว่า มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีทำไมฉันต้องมาเจอสิ่งที่ฉันไม่น่าพอใจแบบนี
0: ้ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แต่คนที่เขาแฮปปี้กับความที่เขาเป็นผู้หญิงก็มีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้อะไรถ้าสมมติเรามองว่าไม่ดีเลยฉันไม่อยากเป็นอ่ะแต่ฉันนั่นต้องมาเป็นอันนี้แสดงว่ามันไม่เหมือนกับคนที่เขาอยากเป็นแล้วก็ได้มาเป็นไม
0: ่
1: เหมือนกันตรงไหนเพราะมีแง่มุมตรงนี้ที่โดยท่านพระนนท์ได้เคยอธิบายไว้นะอันนี้มีที่มาอยู่ในเทระคาถาถ้าว่าจะไม่ผิดนะน่าจะเทระคาถาแล้วก็เป็นคำอธิบายที่พูดถึงท่านพระนนท์เนี่ยได้ปรารภเรื่องของตัวท่านเองในที่ว่าท่านก็เคยเกิดเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
0: เ
1: คยเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3โดยการที่ไปคบชู้หรือไปก็เรียกว่าอะไรไปล่วงภรรยาของผู้อื่นหญิงที่มีสามีรักษาไปล่วงเกินคำว่าล่วงเกินหมายถึงประพฤติผิดจารีตในหญิงที่มีสามีรักษาก็คือเขาแต่งงานแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณไปประพฤติผิดจารีตจารีตก็คือต้องแต่งงานกันก่อนน่ะคุณถึงจะทำมีอะไรกันได้แต่ว่าคุณดันผิดจารีตนี้แล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้หญิงโสดแต่ว่ามีสามีรักษามีพ่อแม่รักษาคือต่อให้โสดก็มีพ่อแม่รักษาใช
0: ่ปะ
1: ก็ต้องไม่ไปล่วงละเมิดคือการประพฤติผิดจารีตเห็นป่านั้นถ้าทำผิดแล้วเป็นยังไงตายไปตกนรกอ่ะตกนรกก่อนฟื้นจากมานรกแล้วก็ต้องไปนรกแบบน้อยนรกที่แบบไม่ต้องลึกมากอีกสักพักหนึ่งฟื้นมาจากนรกที่ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แล้วก็ยังจะต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วให้เขาตอนก่อนสัตว์เดรัจฉานตัวผู้แล้วก็ให้เขาตอนสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ที่ต้องเป็นโสเภณีก่อนเป
0: ็
1: นโสเภณีเสร็จแล้วก็ค่อยมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่ไม่ต้องเป็นโสเภณีแล้วก็หมดจากกรรมข้อนั้นจึงค่อยมาเป็นผู้ชายได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารับเต็มๆนะรับเต็มๆคุณไม่ได้ทำความดีใดๆเพิ่มขั้นตอนมันก็จะเป็นประมาณนี
0: ้
1: ในการที่ว่าบาปกรรมข้อนั้นมันถึงจะหมด
0: หนักอยู่นะเจ้าค่ะ
1: ก็ไม่คุ้มไงไม
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ้ม
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ได้ไม่คุ้มเสีย
0: เจ้าค่ะ
1: เนาะเพราะว่าสุขเล็กน้อย ที่เราประพฤติล่วงเกินไปความประมาทนิดหน่อยเนี่ยโทษนี่มันเยอะไงโทษมันเยอะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจในปัจจุบันนี้จากความที่เราอยู่ในเพศสภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากแบบนี้ก็ได้เกิดมาจากแบบนี้เป็นไปได้เป็นไปได้นะ
0: น
1: ี่ต้องเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ตามอ่ะบางทีก็ยังจะต้องเป็นก็เรียกว่าเป็นกระเทยก็คือมีความเป็นชายอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ยินดีในความเป็นชายของตนไปก่อนสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งนี่ก็อาจจะแบบหลายชาติหน่อยเนาะจนกระทั่งว่าต้องหมดกรรมจากตรงนั้นแล้วจึงจะค่อยมาเป็นมนุษย์เพศชายที่ยินดีในความเป็นชายของตนเป็นอย่างน
0: ี้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ลำดับขั้นมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ยินดีจุดไหนแสดงว่ามันต้องมีปมมีอะไรค้างคากันมายังไงในที่นี้ก็จึงเรียกว่าเป็นกรรม
0: เจ้าค่ะ
1: เรามีกรรมที่เราจะได้ทำมาคำถามในที่นี้ก็มีอยู่ว่าแล้วเราจะเร่งแบบกระชับกระบวนการตรงนี้เข้ามาได้ไหมเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดนานเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้จะไปยินดีในเพศสภาพของตนก็ไม่ต้องอยู่นานได้เหมือนกันโดยท่านก็จะเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเอาเกลือเนาะไปผสมกับน้ำแล้วเกลือคือบาปที่เราได้ทำเอาไว้บาปที่เราได้ทำเอาไว้ซึ่งในที่นี้เราได้ทำไปแล้วนั่นก็คือการประพฤติผิดในการประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆและทำไปแล้วในอดีตทำให้ตอนนี้เราไม่แฮปปี้กับที่เราเป็นอยู่ตอนนี้น้ำตรงนี้ต่างหากเป็นปัจจัยที่เราแก้ได้ปริมาณเกลือเราเพิ่มหรือลดไม่ได้หวังว่าเราได้ทำไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: เอามาผสมน้ำถ้าผสมน้ำน้อยเช่นคุณเอาเกลือก้อนหนึ่งไปใส่น้ำแก้วหนึ่งชิมดูเป็นยังไง
0: เค็มเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเอาปริมาณเกลือเท่ากันหรือเกลือก้อนขนาดเท่ากันแต่คราวนี้ไปผสมในน้ำในแม่น้ำผสมในแม่น้ำอ่ะ
0: เจ้าค่ะนั่นก็จะไม่มีรสเลยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยนะเจ้าค่ะ
1: นั่นก็เพราะว่าปริมาณน้ำมันมาก
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ปริมาณน้ำตรงนี้แหละที่เราควบคุมได้ตอนนี้เราก็เอาน้ำมากๆมาผสมสิเราอย่าเอาน้ำน้อยๆความเค็มนั่นจะเปรียบเหมือนกับผลของเกลือถูกป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เกลือคือมันทำให้เค็มใช่ไหมเค็มเป็นผลของก้อนเกลืออาจจะเค็มมากเค็มน้อยมันมีตัวแปรตัวหนึ่งนั่นก็คือปริมาณน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมไว้แล้วนั่นคือปริมาณเกลือเรามีแล้วเพราะฉะนั้นเราทำไงมันเค็มลดลงเค็มลดลงคือผลที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยฉันจะไม่แฮปปี้กับเพศสภาพของฉันฉันจะไม่แฮปปี้กับใดๆก็ตามที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้คุณก็เอาน้ำมาผสมสิคุณจะได้แฮปปี้ให้มาก
0: เจ้าค่ะ
1: น้ำในที่นี้คืออะไรคือบุญนั่นเองบุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้นะบุญที่เราทำในชาตินี้เดี๋ยวนี้ทั้งทานศีลภาวนาหมดเลยนะการศีลบำนาญคุณใส่เข้าไปเลยผสมลงไปเราจะทำให้จากที่เราแบบว่าไม่แฮปปี้ในไม่ว่าจะเพศสภาพความเป็นอยู่ได้เราจะมีความสุขขึ้นมาได้
0: เจ้าค่ะ
1: เราจะไม่ได้มารังเกียจในเพศสภาพของตัวเองไม่ต้องจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรือคุณอาจจะยังเป็นกระเทยเหมือนเดิมแต่ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายว่ากระเทยเป็นกระเทยแล้วไม่ดีนะแต่ว่าอย่างน้อยคุณยังมีความสุขเช่นอาจจะมีเงินทองอาจจะมียศตำแหน่งอาจจะอยู่ในสังคมที่เขายอมรับอ่ะไม่ได้อยู่ในสังคมที่เขาไม่ยอมรับอ่ะ
0: อ
1: ย่างนี้เป็นต้นนะแต่สมมติว่าถ้าคุณเป็นกระเทยอยู่ในประเทศมุสลิมเนี้ยโอ้มัน
0: ลำบากเลย
1: ยังลำบากกว่าอยู่เป็นกระเทยอยู่ประเทศไทยอ่ะใช่ไหมกระเทยอยู่ประเทศไทยนี่เขายังยอมรับอ่ะใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะอยู่คนละสภาพแต่ขึ้นกับอะไรเนี่ยขึ้นกับปริมาณบุญที่เรามี
0: เจ้าค่ะ
1: บุญที่เรามีนั้นก็คือปริมาณน้ำนั่นเองเราก็สร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ให้มั่นใจเถอะว่าด้วยบุญกุศลนั่นคือกรรมที่เราทำอีกเหมือนกัน
0: กรรมกรรมดีนะจ๊ะ
1: ใช่กรรมที่จะแยกสัตว์ให้ซ้ำหรือประเด็นนี้ก็คือตรงที่เราทำปัจจุบันนี้แหละไอ้ที่เราทำมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ที่เราแก้ไขได้ปัจจุบันคือเราทำความดีไม่ใช่ว่าแก้ไขอย่างอื่นไม่ได้ทำได้ปัจจุบันเราทำอะไรได้แน่นอน พราะมันเป็นทางเลือกของเราหร
0: ือ
1: ว่าเราจะจมปลักอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาแล้วหรือว่าเราจะสามารถเลือกที่จะทำความดีปัจจุบันเพื่อให้อนาคตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นเองคือปัญห
0: าสาธุเจ้าค่ะผมคิดว่าแล้วการที่จะปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าค่ะทั้งทานศีลและภาวนาเนี่ยก็นอกจากจะได้บุญอย่างที่พระอาจารย์ว่าแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ท่านผู้นั้นเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงนะเจ้าค่ะคือยอมรับสภาพแล้วก็มีความผาสุกอยู่ได้พอรู้ว่าตัวเองกำลังสร้างบุญใหม่เพื่อที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือว่าเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นต่อไปก็คือกรรมน้อยลงนะเจ้าค่ะยอมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: กรรมน้อยลงหมายถึงไม่ใช่
0: ว
1: ่
0: าก
1: รรมชั่วน้อยลงกรรมคือการกระทำดีของเรามันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหม
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: กรรมชั่วที่เราทำมาไม่ใช่ว่าน้อยลงแต่ว่าวิบากของกรรมมันจะเบาบางลง
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นความเชื่อหนึ่งที่คือพระอาจารย์อยากจะใช้บทเพียรชนะให้รัดกุมนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หมายความว่าเพราะว่ามีพุทธพจน์อันหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราเชื่อว่ามีความเห็นว่ามีทิฏฐิว่ามีความเข้าใจว่ามีมุมมองว่าอย่างนี้ว่าทำกรรมอย่างใดได้อย่างนั้นมุมมองเนี่ยทิฏฐิเนี่ยความเข้าใจเนี่ยผิดหมายความว่าไม่ได้จะทำให้กิเลสลดซ้ำยังทำให้กิเลสเพิ่มเพราะอะไรเฮ้ยยังไงนะเอาเราก็ไม่เข้าใจถูกหรอกว่าทำสิ่งใดก็ต้องได้อย่างนั้นผิดเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรถ้าสิ่งนี้เป็นจริงนะเช่นคุณฆ่ายุงอ่ะอย่างเงี้ยคุณฆ่ายุงถ้าคำพูดนี้เป็นจริงคุณก็ต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่า
0: เจ้าค่ะ
1: นี่มันถึงจะถูกคุณทำอย่างไรฉันเป็นมนุษย์แล้วฉันก็ไปฆ่ายุงงั้นถ้าคุณต้องได้รับอย่างคุณต้องได้อย่างนั้นนะก็แสดงว่าฉันก็ต้องไปเกิดเป็นยุงแล้วเขาก็มาฆ่าฉันไอ้คนนั้นแหละมาฆ่าฉันโอ้ยแล้วมันจะไปลงล็อกกันอย่างนี้ได้ไงมันยากเลย
0: อย่
1: างนี้จะเกิดอย่างนั้นไม่ได้เป็นความเข้าใจที่ผิดนั่นคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะมิจฉาทิฏฐินี่ไปตกนรกนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณเข้าใจอย่างเงี้ยคุณไปตกนรกนะหรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ที่ถูกคืออะไรที่ถูกคือคุณทำกรรมอะไรคุณทำสิ่งใดนะคุณก็จะรับผลของกรรมนั้นมีคำว่าผลคือวิบากของกรรมนั้นไม่ใช่สิ่งนั้นเป๊ะๆไม่ใช่ว่าคุณไปฆ่ายุงคุณต้องไปเกิดเป็นยุงให้เขาฆ่าผิดแต่ถ้าคุณฆ่ายุงผลของการฆ่ายุงการฆ่านั้นจะทำให้เราอายุสั้นจะทำให้เราไปเกิดในนรกอันนี้คือผลของกรรมชั่วนั้นเช่นผลของการพูดโกหกก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ยินแต่คำโกหกไม่ใช่แต่ผลคือคุณจะไปตกนรกหรือไม่ก็พูดแล้วเขาจะไม่เชื
0: ่อ
1: น
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ผลของกรรมชั่วนั้นหรือถ้าเรามีการ เว้นจากการฆ่าสัตว์เรามีความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ผลที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่ว่าคนอื่นก็จะไม่มาฆ่าเราหมายเป็นคนละอย่างแต่ว่าผลคือเราจะอายุยืนเราจะไปสวรรค์อย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ผลนี่นะฮะจึงจะเกิดขึ้นจากการกระทำของเราความเข้าใจเนี่ยความเห็นแบบเนี้ยหมายถึงมุมมองแบบเนี้ยทิฏฐิแบบเนี้ยคือสัมมาทิฏฐิ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จะสามารถทำอะไรได้เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเอาฉันฆ่ายุงไปแล้วอ่ะฉันต้องไปเกิดเป็นยุงสิถ้างั้นน่ะโอ๊ยฉันทำอะไรไม่ได้จิตเขาจะน้อมไปในการไม่ทำอะไรไงไม
0: ่
1: ปรารภความเพียรก็อะไรมันทำไปแล้วมันก็คงจะแก้ไม่ได้โอ๊ยจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผิดเลยแล้วพอคุณไม่ปรารภความเพียรคุณไม่ทำความดีเป็นไงตกนรกป๋อมไปต่อหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน
0: เจ้าค่ะ
1: จะมาแต่พอเราบอกว่าไอ้ผลเนี่ยไอ้ผลมันเจือจางได้ด้วยนะอย่างที่ว่าอันนั้นเราทำความดีสิเขาจะมีความเข้าใจก่อนนี้ขึ้นมาเขาจะทำอะไรกับชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยคุณใจในการที่ว่าคุณมีมุมมองมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วเข้าใจเรื่องกรรมและเรื่องผลอย่างดีแล้วเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปให้ไปในทางที่ดีขึ้นไ เราเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองใช่ไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองนะเจ้าค่ะคุณแมวน้ำติดปีกถามมาว่าเราสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวาสในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะเจ้าค่ะได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: แนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือตามมรรคแปดเขาถามนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คำถามก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาทำให้มรรคแปดของเราเนี่ยมันมีปัญหาต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมแล้วเทคโนโลยีนี่คืออะไรบ้างเราไล่มาตั้งแต่สมัยยุคหินอะยุคหินเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เทคโนโลยีสมัยนั้นโอ้มันอะไรพลังงานแทนที่คุณจะต้องรอไฟจากฟ้าผ่าแล้วก็จุดเพลิงขึ้นมาโอ้ยฉันอยู่ยากนะแต่ว่าคุณหาวิธีจุดไฟขึ้นมาได้โดยใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงก็ตามนี่เทคโนโลยีสมัยนั้นใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอคุณใช้ประยุกต์ใช้เรื่องเชื้อเพลิงขึ้นมาให้ดีขึ้นให้มีแหล่งพลังงานที่เหมาะสมแล้วรู้จักทำฟืนให้แห้งมีระบบถ่านไม้อันนี้ก็เทคโนโลยีมานะเสร็จแล้วต่อมาปุ๊บเทคโนโลยีสมัยต่อมานั่นคือการทำการเกษตรนะคุณรู้จักเทรนพวกปศุสัตว์ฝึกปศุสัตว์ขึ้นมาให้มันช่วยเรื่องงานการเกษตรนะมีระบบเพาะปลูกมีระบบเก็บพันธุ์พืชมีระบบการควบคุมอากาศนี่ยุคสมัยนั้นนะแล้วถามว่ามันมามีผลต่อการปฏิบัติมรรคแปดของเราไหมมรรคแปดก็คือหมายถึงพูดคิดทำนะกายวาจาใจศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค
1: ่ะต่อมาอีกคุณมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกโอ้มันเร็วไปเอาระบบน้ำมันก่อนมีระบบน้ำมันมีระบบไฟฟ้ามีระบบอิเล็กโทรแมกเนติกจนถึงปัจจุบันมีระบบสื่อสารไร้สายมีระบบ AI นี่เทคโนโลยีมาตลอดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถามว่าเทคโนโลยี breakthrough แต่ละอย่างแต่ละอย่าง S curve แต่ละ curve แต่ละ curve ที่มันมีโผล่มาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามมรรคแปดของเราหรือไม่อย่างไรนี่คือจึงควรจะเป็นคำถาม
0: เจ้าค่ะนี่จุดนี้ถามจุดนี้ถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าค
1: ่ะใช่ใช่ใช่ทีนี้ถ้าถามอย่างนี้แล้วคำตอบมันจะเป็นอะไร
0: คำตอบโยมว่าอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองอะเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ว่าเราจะยอมให้ไอ้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารบกวนหรือว่ามากลบทำให้เราลืมปฏิบัติบูชาไปลืมปฏิบัติตามมรรคแปดหรือเปล่าจะจ่ายเฉไปหลงเรียกว่าหลงเคลิบเคลิ้มงัวเมาในเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นอย่างเช่นเล่นเกมบ้างแบบดูโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะจนละเลยการปฏิบัติไปยมมองว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
1: ยมบานยมบานก็จะแนวว่าอะไรล่ะคือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเอาพูดง่ายๆศีลสมาธิปัญญาส่วนด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูกนะไม่ว่าคุณจะมีปุ๋ยคอกไม่ว่าคุณจะรู้จักเก็บพันธุ์พืชเอาไว้อะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าหรือว่าน้ำมันเลยใดๆนะ
0: ฮะ
1: สมัยโน้นเลยเพิ่งมนุษย์เพิ่งรู้จักการเพาะปลูกเทคโนโลยีนะนี่เทคโนโลยีนะแล้วถ้าคุณเพลินไปในการทำมาหากินคุณไม่ได้จะมาแบบว่ารักษาศีลไม่ได้จะมาแบบว่าดูแลครอบครัวให้มันดีก็เพลินไปในการทำมาหากินอ่ะแล้วยังหนำซ้ำฆ่าสัตว์ยังหนำซ้ำเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยอันนี้คุณก็ปฏิบัติมรรคแปดไม่ได้คุณใช้เทคโนโลยีนั้นอ่ะไม่ถูกใช้ไม่ถูกหมายความว่าไงหมายความว่ามันไปขวางกั้นการปฏิบัติมรรคแปดของเราเอ๊ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถ้าเราจะเอามาใช้ให้ถูกก็ได้อยู่นะเช่นเราก็ไม่เผลอเพลินไปในการทำมาหากินนั้นในการเพาะปลูกนั้นแต่เราเอาความรู้ในการทำการเกษตรนั้นเอ้ยมาเลี้ยงดูครอบครัวให้อิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องเฮ้ยเรามีพืชพันธุ์ต่างๆแล้วแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เป็นการให้ทานยิ่งก็เวิร์กอยู่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการทั้งเอาที่ดีๆก่อนก็คือสนับสนุนให้เราปฏิบัติตามมรรคแปดได้ในที่นี้แต่ fast forward มาความเป็นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือว่า เฮ้ยคุณเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วนะในการที่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยว Twitter ถามอาจารย์นี่ว่าท่านมีความเข้าใจในข้อนี้ว่าไงเพิ่นท่านออนไลน์อยู่ปุ๊บตอบมาปุ๊บเราเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีปุ๊บอย่างเง
0: ี้
1: ยอินเทอร์เน็ตปุ๊บคุณเสิร์ชปุ๊บเจอทันทีปุ๊บคุณถาม AI ปุ๊บมันตอบให้ปุ๊บทันทีปุ๊บ
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็เข้าถึงได้รวดเร็วดี
0: เจ้าค่ะ
1: มันก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ฉับพลันโอ้ถ้าเป็นระบบการเกษตรแบบเกษตรชีวิตเกษตรกรรมสมัยก่อนที่เราว่าเป็นเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องเดินทางเดี๋ยวคุณจะต้องเป็นปีๆกว่าคุณจะเดินทางถึงไปหาพระพุทธเจ้าสอบถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยสมัยก่อนนู้นนะคุณต้องหมดฤดูทำการเกษตรก่อนนะคุณต้องรอฝนให้มันหยุดก่อนนะให้มันเป็นฤดูแล้งก่อนนะเดินทางได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็ดีขึ้นเราใช้ตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันนะถ้าใช้ไม่ถูกมันก็กลายเป็นเพลินไปในเรื่องอะไรที่มันแบบ hate speech บ้างอะเรื่องดราม่าบ้างอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกละเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราใช้สิอยู่ที่เราใช้ใช้ยังไงให้สามารถที่จะมาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรค8ของเราได้แล้วเรามีทางเลือกตรงนี้ไอ้ความสามารถในการที่จะเลือกได้นี้นั้นน่ะคือสติคุณเดินใหญ
0: ่เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถดำเนินชีวิตแบบคารวะในยุคที่มีโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีเนี่ยควรจะต้องมีสตินะให้มากเพื่อที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามมรรค8ของเราไม่งั้นเราก็จะตกเป็นทาสของเครื่องมือนั้นตกเป็นทาสของมารหมายความว่ามารก็จะใช้เทคโนโลยีนั้นนั่นแหละมาทำให้เราเพลินไปให้เราไม่ไปตามทางมรรค8แบบที่มันก็เคยใช้มาตลอดในการที่ว่าไม่ว่าจะใช้เรื่องการเกษตรเรื่องเทคโนโลยีใดๆเครื่องมืออะไรมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เนี่ยแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อีกด้วยนะคุณใจต่อให้เทคโนโลยีอะไรที่มันยังไม่มาในปัจจุบันนี้ไม่รู้สิอะไรอ่ะอย่างอาจจะเป็นซูเปอร์อินเทลเจนต์ก็ได้ AI เวอร์ชันหนึ่งอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ AI เบสิกแล้วนี่คือมัน AI ซูเปอร์อินเทลเจนต์เนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวกว่า AI ธรรมดามากๆแน่นอนอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันยังไม่มานะแต่ถ้ามันมาแล้วอ่ะโอ้เราอยู่ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะอยู่ยังไงเขาต้องมีสติเหมือนเดิมเพราะว่ามารก็จะใช้เครื่องมือใหม่ๆนั่นแหละมาทำให้เราออกจากมรรคเราก็ใช้เครื่องมือเดิมๆของเรานี่แหละมาทำให้เราตั้งอยู่ในมรรคเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องด้วยการเลยนะ
0: เจ้าค
1: ่ะไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงคนมันก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมนี้นั้นก็ใช้เครื่องมือเดิมๆที่เคยเวิร์กเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เวิร์กเหมือนเดิม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้เครื่องมือเดิมๆที่มันจะเวิร์กเหมือนเดิมเนี่ยเราจึงได้เปรียบตรงนี้คือพระอาจารย์มองว่าเป็นการได้เปรียบไงไม่ใช่มองว่าเอ๊ะมันมีเครื่องมือใหม่ๆทำไมเราไม่มีเครื่องมือใหม่ๆเลยไอ้เครื่องมือเดิมๆเนี่ยที่เราได้เปรียบเพราะอะไรคุณใจเพราะว่าการฝึกก็ตามการพัฒนาก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วมันซะอีกเสียเปรียบตรงที่ว่ามันจะต้องไปเทรนแบบไปอบรมใหม่คุณต้องใช้ AI ยังไงในการที่จะมาหลอกลวงมนุษย์ได้ซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่มันชำนาญอยู่แล้วคุณใจไม่ต้องไปสอนมันชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใช้เครื่องมือที่มันเรามีมาตั้งนานแล้วนี่นะเราได้เปรียบของเราตรงนี้มันก็ได้เปรียบของมันตรงนั้นอ่ะด้วยความได้เปรียบสิเปรียบในสนามใดสนามหนึ่งสนามเนี่ยมันคือจิตของเราตอนนี้เราจะให้ความได้เปรียบเกิดขึ้นที่เราอยู่ที่เราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนเราใส่สติจดจ่อไปที่ตรงไหนตรงนั้นของเรามีพลังเราทำสิ่งนั้นให้มีพลังเราจะได้เปรียบในสนามนั้นได้นั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะท่านผู้ถามก็ถามมาว่าคนที่ทำกาละแล้วหรือว่าสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะไปอยู่อนาคามีได้อย่างไรเจ้าค่ะแล้วผู้ที่อยู่ในชั้นอนาคามีเนี่ยท่านดำเนินชีวิตกันอย่างไร เพื่อที่จะรอไปสู่พระนิพพานต่อไปอันนี้ก็ไม่อยู่ที่นั่นเป็นนานแค่ไหนถึงจะได้สู่นิพพานเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: อนาคามีหมายถึงผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกเป็นอริยบุคคลขั้นที่3ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8เอาไว้แต่คนที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ก็จะแบ่งเป็น4ระดับด้วยกันระดับที่3เรียกว่าอนาคามีคือคุณเดินไปตามทางจนถึงว่าคุณเกือบจะถึงนิพพานแล้วเกิดอีกชาติเดียวอย่างมากแล้วชาตินั้นไม่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยแต่จะไปเกิดในชั้นพรหมที่เรียกว่าสุทธาวาสพรหมจะไม่ใช่สวรรค์ธรรมดาด้วยนะสวรรค์ธรรมดาก็สวรรค์6ชั้นแล้วก็นี่คือเลยขึ้นไปอีกก็เป็นชั้นพรหมเกิดเป็นพรหมอยู่ในสุทธาวาสพรหมเรียกว่าเป็นอนาคามีจะทำยังไงใช่ไหมก็จะต้องเดินตามมรรค8จนกระทั่งมีศีลเต็มมีสมาธิเต็มแต่มรรค8เรียกง่ายๆมี3อย่างศีลสมาธิปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเต็ม3อย่างสุดยอดเลยสูงสุดคืออนาคามีอรหันต์ถ้าแค่2ใน3เต็มปัญญายังไม่เต็มแต่สมาธิและศีลเต็มอันนี้ก็เป็นอนาคามีถ้า2อย่างไม่เต็มคือสมาธิกับปัญญายังไม่เต็มแต่ศีลเต็มอันนี้เป็นขั้น1ขั้น2คือโสดาบันกับสกทาคามีแต่ทีนี้ถามจะจงมาในขั้น3เนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่าสมาธิต้องเต็มศีลก็ต้องเต็มเราจะศีลเต็มได้ศรัทธาต้องเต็มศรัทธาเต็มศีลเต็มในโสดาบันศีลเต็มแล้วสมาธิเต็มด้วยในอนาคามีสมาธิเต็มแล้วปัญญาเต็มด้วยนั่นคืออรหันต์โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะตายตรงเนี้ยแล้วคุณจะไปเกิดเป็นอนาคามีคือจะอยู่ในระดับ3คุณต้องสมาธิเต็มโอเคนี่คือแนวทางเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเต็มแล้วแล้วเขาไปอยู่กันตรงนั้นเขาอยู่ยังไงโอ้เขาชิลมากเลยเดินใจเพราะอะไรเพราะสมาธิเขาเต็มแล้วคำว่าสมาธิเต็มเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับคนสมาธิไม่เต็มเอาสมาธิไม่เต็มนี่เป็นยังไงก่อนนะเด็กก็จะแบบฟุ้งซ่านเด็กก็จะแบบคิดมากเด็กก็จะแบบว่าร้อนร้อนเย็นเย็นเด็กก็จะแบบว่าคือมันจิตมันจะไม่ค่อยสงบอะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้คนจิตไม่สงบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าสมาธิคุณเต็มละนั่งอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นกินข้าวอยู่ตรงนั้นก็สงบตรงนั้นนอนอยู่ตรงไหนก็สงบตรงนั้นเดินพูดทำงานตรงไหนก็ด้วยความที่สมาธิคุณเต็มแล้วคุณก็สงบตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมมันอยู่เป็นสุข
0: สงบตลอดเวลาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสมาธิเต็มนะ
0: นาทีของชีวิตเจ้าค่ะ
1: ว่าสมาธิเต็มนี่คือประเดียบเทียบให้ฟังถึงความเป็นมนุษย์เนาะทีนี้ความที่ว่าถ้าเขาเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยเขาสงบอย่างนั้นไงพบนั้นเขาก็จะสงบอย่างนั้นอยู่ตรงไหนเขาก็สงบเขาจะชิลไอ้คำว่าชิลเนี่ยนะคุณเดินใจมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบว่าชิลเดี๋ยวเรามาทำอะไรกินกันเดี๋ยวเราก็มามีกิจกรรมเล่นกันแล้วก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่โอ้ไม่ใช่
0: ไม่เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเรามาชิวๆแบบมนุษย์เนี่ยก็คือคุณเสพกามมีความสุขต่างๆอยู่บนร่างกายแต่มันจะชิวๆของพวกอนาคามีของคนที่ได้สมาธิเนี่ยคือเฉยๆชิวๆจริงๆเลยนะแบบเฉยไอ้ถ้าคนทั่วไปก็บอกเอ้ยน่าเบื่อเว้ยมันไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเฮ้ยเขาอยู่เฉยๆกันด้วยความเป็นพรหมเนี่ยโอ้น่าเบื่อไม่อยากจะไปอยู่นานๆแบบนั้นแสดงว่าคุณยังไม่ได้สมาธิไม่ต้องพูดเลย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วคุณได้สมาธิแล้วจะเข้านานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนานยิ่งชอบยิ่งนานยิ่งดีก็จะคิดอย่างนี
0: ้
1: มองคนละแบบเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่กันด้วยสมาธิยังไงแล้วความที่ว่าอยู่เป็นพรหมเนี่ยคุณใจมันไม่มามีปวดเอวปวดขาปวดหัวปวดท้องมันไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวต้องกินข้าวเดี๋ยวก็ห้องน้ำเดี๋ยวต้องสร้างบ้านเดี๋ยวเดินทางไม่มีแบบมันอิ่มทิพย์ที่อยู่ก็ทิพย์ที่อายุทิพย์โอ้มีแต่สุขไม่มีทุกข์มากวน
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะไม่อยู่สมมติเราจะสร้างบ้านสักหลังนึงเดี๋ยวปวดหัวกับช่างละเดี๋ยวปวดหัวกับแบบเดี๋ยวจะเห ิวข้าวทำไงต้องไปซื้อนั่นมากินแล้วต้องถ่ายท้องอีกโอ้จิบ้าจังแต่ว่าเป็นเทวดาเนี่ยเป็นเทพเทวดาเนี่ยมันไม่มีปัญหาพวกนี้เพราะชีวิตเขาเป็นสุขอยู่มากยิ่งนานยิ่งก็ไปแฮปปี้เลยเข้าใจไหมทีนี้มันก็อยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าประเภทไหนแต่เป็นประเภทที่ว่าเกิดปื้นหนึ่งแล้วก็อยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นอรหันต์เลยก็มีแล้วก็ปรินิพพานไปหรือบางทีต้องเกินกึ่งหนึ่งหรือบางทีเกือบจะหมดอายุขัยจึงค่อยเป็นมันจะมีอยู่อีก5แบบนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เชิญมา
0: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีรายละเอียดลึกลงไปอีกนะเจ้าค่ะที่เกี่ยวกับการเป็นอนาคามีจนกระทั่งมุ่งไปถึงนิพพานนะเจ้าค่ะเรียนหวังใจว่าตัวท่านเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้คือพลอยได้รับความรู้ตามไปด้วยได้แง่คิดดีๆตามไปด้วยจากการตอบปัญหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายนี้เกี่ยวกับเรื่องพระอนาคามีนะคะแต่ถ้าหากว่ายังอยากจะรับฟังเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เคยเทศมาแล้วในรายการธรรมารับอรุณของเรานี่แหละท่านก็ลองไปค้นอันเก่าๆฟังดูหรือไม่ก็ลองไปสืบหาใน Google เกี่ยวกับเรื่องของอริยะบุคคลก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบที่ในรายละเอียดทั้ง5ประเภทว่าเมื่อไหร่ท่านถึงจะได้ไปถึงนิพพานนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาที่เหลืออยู่ในรายการเนี่ยค่ะอีกไม่กี่นาทีนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตย้ำถึงกิจกรรมของเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้คืออาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนนี้นะคะเราจะมีการจัดงานวันบูรพาจารย์ซึ่งก็เป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรครูบาอาจารย์ของเราซึ่งได้ละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่30สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2565นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวฉันอยากจะขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อีกครั้งหนึ่งเป็นการเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็เชิญได้เลยนะคะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ก็คือเราจะมีการจัดงานวันบุรพาจารย์ในวันที่30สิงหาคมวันอาทิตย์ที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ในเวลาบ่ายโมงตรงโดยท่านผู้ฟังก็สามารถมาร่วมงานฟังสวดระลึกถึงครูบาอาจารย์และจากนั้นเราก็จะมีการปฏิบัติบูชาท่านโดยการเอากันเทศของท่านสักกันหนึ่ง30นาทีมาทำสมาธิปฏิบัติร่วมกันไปแล้วพระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างใดๆอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วในงานวันนั้นเราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่เรามีต่อหลวงพ่อเพื่อพระอาจารย์จะรวบรวมทำเป็นหนังสือประวัติของท่านจากมุมมองของลูกศิษย์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่มาในงานวันนั้นก็สามารถที่จะรับการเทศตอนใหม่ที่ยังไม่ได้เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนโดยจะส่งเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดหรือสำหรับท่านที่ทำไม่เป็นในวันนั้นเราก็จะมีสื่อนะอาจจะเป็น HD card เป็น USB drive แจกให้สำหรับท่านที่ทำไม่เป็นก็สามารถรับฟังตอนใหม่ๆกันเทศของหลวงพ่อได
0: ้เจ้าค่ะ
1: วันนี้การที่เราระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นสังฆานุสติและสติของเราก็จะเลื่อนขั้นขึ้นและมีกำลังมากขึ้นจะเป็นบุญเป็นกุศลกับเรานั่นเองเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เข้ากับข้อธรรมะที่ว่าคนเราก็ต้องมีความกตัญญูแล้วก็กตเวทีคือทำตอบแทนพระคุณท่านด้วยซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านนำลูกศิษย์ลูกหาทำถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมานะคะดิฉันก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ไปร่วมงานกันใน วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1เลยนะคะบ่ายโมงตรงของวันอาทิตย์ที่

0: ประการวันนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันก็คงจะต้องถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ
3: ่
4: อ
3: ใช้เลยสิแม่ Do it now
4: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
11: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา20 นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนิน

0: เดินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุข
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
3: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการสร้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569แรม11ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะ
0: และอรวรรณหมอยาดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณปณิสรา
1: สวัสดีค่ะคุณอรวรรณครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกนะคะที่ได้จัดรายการคู่กันนะคะเนาะก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่เดินมาทำงานนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีฝนลงมานิด
1: ครึ้ม
0: นะคะค่ะก็ถือว่าก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนฟ้าอากาศเนี่ยบางทีก็ตกบางทีก็อยู่ดีๆก็หยุดเนาะเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: ถูกต้องนะคะวันนี้กับข่าวยามเช้านะคะอัปเดตข่าวสารกันเช่นเคยค่ะติดตามกันได้ทั้งช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทางช่องทางหอกระจายข่าวนะคะทั่วประเทศแล้วก็ทาง Facebook Live ข่าวยามเช้านะคะเดี๋ยวรอขึ้นไลฟ์อีกสักครู่นะคะ
0: ใช่แล้
1: วก็จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ นะคะก็อย่างที่เรารู้กันในทั้งข่าวแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางโรงเรียนก็อาลัยนักเรียนม.1เด็กหญิงที่เป็นเหยื่อกราดยิงรายที่9ก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวนะคะซึ่งทางคณะผู้บริหารครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็โพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียเด็กหญิงชั้นม.1 อีกรายหนึ่งค่ะซึ่งเสียชีวิตจากเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญในโรงเรียนค่ะบอกว่าขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่เด็กหญิงนักเรียนชั้นม.1ขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์และขอส่งกำลังใจให้ความห่วงใยกับครอบครัวแล้วก็ความเข้มแข็งรวมถึงผ่านพ้นความสูญเสียนี้ไปด้วยกันด้วยรักและอาลัยอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความโศกเศร้าแก่คณะครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนอย่างมากโดยโลกออนไลน์ก็ร่วมแสดงความเสียใจร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะก็ถือเป็นรายที่9นะคะสำหรับผู้เสียชีวิตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะนอกจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ทางตำรวจเนี่ยมีการเชิญเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะกว่า20รายเร่งสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะเปิดเผยความคืบหน้าในกรณีก่อกราดยิงนะคะภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็มีการเชิญคุณครูแล้วก็เพื่อนนักเรียนร่วมชั้นของเด็กชายที่ก่อเหตุรวมกว่า20รายเข้าให้ข้อมูลนะคะแล้วก็สอบปากคำเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบถึงมูลเหตุหรือแรงจูงใจที่นำไปสู่การก่อเหตุนะคะสำหรับนักเรียนที่เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยด้วยให้กับข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยก็เป็นการทยอยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งถ้าใครได้ติดตามเนี่ยก็เป็นการบอกเล่าเนาะที่เขาบอกว่าก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ย คือน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาถามหาคุณครูท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณครูภาษาไทยที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นบุคคลที่เด็กชายคนนี้เนี่ยตามหานะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับทางตำรวจนะคะส่วนคุณพ่อนะคะของน้องที่ก่อเหตุเมื่อวานก็เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเมื่อวานนี้คือไม่ได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีการให้ปากคำ
0: เข้ามาแล้ว
1: นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งเรื่องของที่มาของกระสุนปืนนะคะว่ามีที่มาอย่างถูกต้องหรือไม่รวมถึงตรวจสอบด้วยมาจากแหล่งใดนะคะแล้วก็เรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะคะในเรื่องของการใช้ปืนนะคะใช้อาวุธแล้วก็การสอบปากคำเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยพบว่าเด็กชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีนิสัยชอบเล่นบีบีกันก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมว่ามันเกี่ยวข้องกับทักษะนี้หรือเปล่านะคะส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยคือพบจำนวนกระสุนในทั้งหมด98นัดนะคะใช้ไปแล้ว34นัดซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่ามันมาได้ยังไงนะคะตรงนี้ก็ต้องไปดูประกอบกันกับพยานหลักฐานอื่นๆแล้วก็จากลักษณะการใช้อาวุธเนี่ยคือทางตำรวจเขาก็บอกว่าส ันนิษฐานนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกในการที่ใช้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะคะซึ่งประเด็นนี้ต้องตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงประสานสนามยิงปืนด้วยนะคะก็ต้องไปดูว่าเคยมีการฝึกซ้อมอะไรกันมาหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพยานบุคคลนะคะอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งวันนี้นะคะทางพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งจะมีการแถลงข่าวสรุปคดีเหตุกราดยิงนะคะที่สภ.ปลายบางด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันวันนี้นะคะว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
0: พูดถึงเรื่องถ้าเราสังเกตกันดีๆก็จะมีการพูดถึงเรื่องของอาวุธปืนรวมถึงเครื่องกระสุนต่างๆว่าเด็กอายุขนาดนี้มีกระสุนในครอบครองเนี่ยเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็ย้ำกับผู้ครอบครองปืนที่มีทะเบียนถูกต้องต้องเก็บรักษาไว้อย่างมิดชิดไม่ให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ความจริงแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่กรณีนี้เป็นกรณีแรกนะคะกรณีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละ
1: ค่ะ
0: อาวุธปืนแขวนไว้หรืออาจจะวางไว้บนหัวเตียงแล้วก็
1: ไม่เรียบร้อย
0: ถูกต้องเก็บไม่มิดชิดแล้วบางทีเด็กๆเนี่ยสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ที่ไหนแล้วก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันง่ายในการเข้าถึงนะคะก็ต้องระมัดระวังในฐานะผู้ปกครองคุณคือผู้ที่รับผิดชอบ 100% ต่ออาวุธปืนที่ครอบครองอยู่นะคะซึ่งท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการควบคุมอาวุธปืนตามกฎหมายว่าขณะนี้ผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยจะต้องส่งคืนรัฐทั้งหมดเพราะเป็นปืนเถื่อนมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะตราบใดที่ตนเนี่ยยังเป็นนายกอยู่รวมถึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหากใครถือครองปืนเถื่อนและถูกเจ้าหน้าที่จับได้หรือถ้าทำคดีใดๆแล้วเจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านเนี่ยไปพบอาวุธปืนนะก็เข้าข่ายผิดกฎหมายก็จะต้องมีข้อหาเพิ่มกระทงในเรื่องนี้ด้วยจึงขอให้นำปืนเถื่อนเนี่ยมามอบคืนให้กรมการปกครองมอบคืนให้อำเภอหรือสถานีตำรวจให้ลงบันทึกเอาไว้ว่าปืนเถื่อนผิดกฎหมายโดยธรรมชาติตนเองได้นำมามอบให้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็เจ้าที่ได้รับคำสั่งแล้วก็นโยบายให้ทำการตรวจตราอาวุธปืนอย่างเข้มงวดกวดขันกรณีผู้ครอบครองปืนจะต้องมีทะเบียนเก็บให้มิดชิดไม่ให้เด็กสามารถเข้าถึงอาวุธปืนได้ซึ่งถ้าเป็นอาวุธปืนที่ถูกต้องหากลงทะเบียนระบุว่าเป็นของใครแล้วนำไปใช้ผิดกฎหมายหรือนำไปยิงใครเจ้าของปืนต้องรับผิดชอบเต็
1: ม
0: ๆแม้จะมาบอกว่าเก็บไว้อย่างดีแล้วเขาขโมยไปอ้างไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเป็นการเคลื่อนย้ายออกจากที่ที่ตัวเองเก็บเองต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยหรือถ้าใครที่เคลื่อนย้ายปืนออกไปจากที่ตัวเองเก็บก็ต้องรีบแจ้งความไว
1: ้
0: ปืนเหล่านี้ตกไปอยู่ในมือใครแล้วเขาก่อเหตุเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยกลายเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอนนะคะท่านนายกก็เน้นย้ำแบบนี้และเนื่องจากเหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆเนาะรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะจะตั้งข้อหาที่ร้ายแรงดำเนินคดีอย่างสูงสุดแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดรวมถึงขอความกรุณาจากศาลพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับคนที่ไม่เชื่อฟังไม่เคารพกฎหมายแล้วก็นำไปซึ่งอันตรายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะคือท่านก็บอกว่าเราจะต้องปรับปรุงหรือแม้กระทั่งออกกฎหมายเลยเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากกว่านี
1: ้
0: ตนเน้นย้ำเหมือนเดิมคือการเน้นเรื่องด่านตรวจตราหรือถ้าเราเนี่ยไปพบว่ามีการพกอาวุธปืนเข้าไปในสถานที่สาธารณะที่ใดก็ตามนะหรือพกในรถน
1: ะ
0: นำออกจากเคหสถานโดยไม่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับราชการเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาแล้วก็โทษที่สูงสุดค่ะซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าในส่วนของสนามยิงปืนก็ต้องมีกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้การกำกับของกรมการปกครองแล้วก็จังหวัดไปฝึกซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนปืนทุกกระบอกเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนมีการฝากไว้ที่สนามยิงปืนการซื้อลูกปืนซ้อมก็ซื้อที่สนามยิงปืนนี่แหละซึ่งสามารถควบคุมได้เพราะระเบียบเข้มข้นอยู่แล้วแต่การไปฝึกฝนทักษะการยิงนอกสนามซ้อมเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ควบคุมยากแต่เราสามารถควบคุมเรื่องปืนแล้วก็เครื่องกระสุนได้อย่าเอาออกนอกบ้านเอาพกติดตัวโดยอ้างว่าเพื่อความอุ่นใจว่ามีอาวุธอยู่คู่กายหากเกิดมีเรื่องมีราวขึ้นมาหากท่านไปใช้ปืนในการแก้ไขปัญหาท่านจะถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกเลยนะคือหลายคนบอกว่าพกปืนเอาไว้อุ่นใจเผื่อมีปัญหาอะไรแต่คือเนี่ยแหละมันกลายเป็นว่างั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องการ
0: ใช้
1: อาวุธ นะคะเรื่องความรุนแรงต่างๆแล้วก็พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนาะหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่อยากให้มีเหตุเกิดขึ้นแล้วถึงจะมาเหมือนเข้มงวดกันแต่ละรอบ
0: ว่าหายล้อมคอก
1: เกิดขึ้นทีนึงก็เข้มงวดกันทีนึงพอเรื่องซาหายไปก็กลับมามีปัญหาแบบนี้ใหม่อีก
0: ถ้าเห็นในคลิปในโซเชียลจะเห็นว่าน้องเนี่ยน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะเดินเข้าโรงเรียนพกกระเป๋าสะพายข้างใบนั้นเดินผ่านโรงเรียนเดินผ่านคุณครูผ่านเพื่อนๆ เข้าไปนะคือมันง่ายแล้วก็ไม่มีใครสังเกตเห็นละ
1: นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องคุยกันนะเพราะว่าเมื่อวานนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็มีการประชุมนะคะกับทาง5กระทรวงพูดคุยกันเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนเพราะว่าคือพูดกันจริงๆเลยเนี่ยโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะคะก็มีการประชุมหาแนวทางนะคะมีหลายท่านมีรัฐมนตรีหลายท่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณนิกรสมกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะแล้วก็ผู้แทนของทางกระทรวงสาธารณสุขพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทางด้านรองนายกนะคะท่านรองนายกชนันเนี่ยท่านก็ย้ำว่าโรงเรียนเราเนี่ยคือจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในบ้านเราอะนะคะก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือดูแลความปลอดภัยของทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูในทุกมิตินะคะก็จะมีแผนเรื่องของแผนเปิดโรงเรียนนะคะตอนนี้เขามีการหยุดเรียนกันไปเนาะเป็นการพิเศษนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่รับผลกระทบเนี่ยคือตรงนี้จะต้องมีการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตกันด้วยนะคะก็มีทางทีม MCAT ที่เขาเข้าไปดูแลสุขภาพใจของทั้งคุณครูบุคลากรแล้วก็เด็กๆกันนะคะขณะเดียวกันก็มีนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ส่งทีมอาสาสมัครสุขภาพจิตลงประจำที่โรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกของคุณครูผู้ปกครองนักเรียนนะคะในที่เกิดเหตุซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการนะคะคือก็อย่างที่บอกนะหลายกระแสเขาบอกว่าคือน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตอาจจะเรื่องของปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนหรืออะไรก็ตามที่คือเอาจริงๆนะเวลาเด็กๆเนี่ยมีปัญหาบางคนเนี่ยคือสมมติผู้ใหญ่บางคนนะสมมติเด็กๆ เขามาปรึกษาก็อาจจะมีความคิดเห็นว่าเด็กแกล้งกันเล่นกันเฉยๆ
0: เล่นกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอก
1: จริงๆปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนคือเป็นเรื่องใหญ่มาก
0: เรื่องใหญ่แล้วกลายเป็นบาดแผลที่เรียกว่ากัดกินเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ความรุนแรงได้เลยนะ
1: นี่แหละคือปัญหาสำคัญนะคะนอกจากจะไปแก้กฎหมายแก้อะไรก็ตามต่างๆเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าต้องไปดูที่ต้นเหตุด้วย
0: ใช่
1: นะไปดูที่ต้นตอด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อไม่ให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นต่อสภาพจิตใจนะคะแล้วก็จัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถสังเกตการได้เป็นมาตรการที่จะใช้ในทุกโรงเรียนแต่ว่าอาจจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของบางคนนะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมได้นะคะถ้าคุณครูหรือว่านักเรียนอยากจะขอย้ายโรงเรียนนะคะก็สามารถยื่นเรื่องได้นะคะนอกจากนี้ยังต้องคัดกรองนะอย่างที่คุณอรวรรณบอกเลยคือเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต้องมีการคัดกรองความปลอดภัยตรงนี้เป็นมาตรการที่สำคัญเพื่อให้ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆเนี่ยมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
0: ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมาถอดบทเรียนกันแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่คือการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดแล้วก็ให้มันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะคะซึ่งท่านรองนายกก็บอกว่านอกจากนี้นะคะที่ประชุมเนี่ยยังเห็นชอบมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติภายใน90วันเลยคือการคัดกรองสุขภาพจิตทั้งครูแล้วก็นักเรียนเป็นประจำคือเอาจริงๆทุกโรงเรียนนอกจากจะมีครูแนะแนวที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อด้านการใช้ชีวิตนะคะนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเนี่ยก็สำคัญ
1: มาก
0: นะคะแล้วก็ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงมือผู้เชี่ยวชาญให้เร็วที่สุดคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสังเกตละน้องมีปัญหาละที่เราในฐานะครูที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องจิตวิทยามากพออาจจะแนะนำหรือต้องบอกกับผู้ปกครองไหมหรือคุยกับเด็กเปิดใจไหมแล้วก็นำส่งคุณผู้เชี่ยวชาญต่อมาคือการเทรนทูเทรนเนอร์สำหรับคุณครูแนะแนวนะคะซึ่งเอาจริงๆ โรงเรียนเทพศิรินนท์ก็เสียคุณครูแนะแนวไปเหมือนกันถึงเด็กๆก็รักมากนะคะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็ปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้โดยอาจจะมีการจัดทำหลักสูตรซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมาดูกันทำงานร่วมกันต่างคนต่างทำอ่ะมันเหมือนไม
1: ่มันแยกส่วนไม่ได้เนาะ
0: มันแยกส่วนไม่ได้ของแบบนี้นะคะแล้วก็ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านสูตรพิทักษ์สิทธิ์โดยมีแพลตฟอร์มต่างๆทั้งทัฟฟี่ฟองดูซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคาดว่าประมาณ2เดือนเนี่ยจะสามารถใช้การได้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเซฟโซนให้ทุกคนสามารถพูดถึงสิ่งที่ตัวเองเดือดร้อนพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดแล้วก็ไม่สามารถพูดที่ไหนได้อันนี้สำคัญมากเด็กบางคนเนี่ยกว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดได้เนี่ยเขารวบรวมความกล้ามานาน
1: ถูกต้อง
0: แต่เวลาพูดไปแล้วถูกปัดตกแบบไม่มีอะไรหรอก มันแค่เรื่องเล็กน้อยตอนนั้นฉันก็เคยเจอมาของแบบเนี้ยคือเขาจะกลายเป็นเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: มันเคว้งเหมือนกันนะ
1: แล้วคือความเป็นเด็กเนาะต้องยอมรับเลยว่าวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหาเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะยังน้อยถ้าผู้ใหญ่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรื่องของการแก้ปัญหามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะไฟไหม้หรืออะไรเงี้ย
0: ต้อง
1: มีในการฝึกแผนเผชิญเหตุในทุกมิตินะคะมีจุดเสี่ยงหรือเปล่าตรงไหนแล้วก็เรื่องของการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งที่คุณวรวรรณพูดอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คือสำคัญมากๆนะคะแล้วก็คัดกรองบุคคลสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ตามส่งเสริมเรื่องของคุณธรรมความผูกพันระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะคะจริงๆช่วงคุณวรวรรณเรียนมีคาบโฮมรูมไหม
0: มีคาบโฮมรูมแต่ก็อาจจะเป็นโฮมรูมในการทำความสะอาด
1: นี่อ่ะ อาจจะต้องปรับ
0: โฮมรูมในการทำความสะอาดหรือการเขาเรียกว่าอะไรการอยู่ร่วมกันอ่านก่อนเลิกเรียนอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คืออย่ามองว่าปัญหาของเด็กเป็นเรื่อง
1: เล็ก
0: จริงๆนะเขามีแค่คุณ
1: อ
0: ่ะหมายความว่ามีแค่คุณครู
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ถ้าปัญหาในใจเขาไม่ได้ถูกแก้โดยผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดมาของเขาอ่ะมันก็กลายเป็นปัญหาแบบนี้แหละ
1: ถูกต้องที่บ้านก็เหมือนกันที่บ้านก็สำคัญคืออย่างถ้ากลับบ้านมาเนี่ยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะง่ายๆเลยค่ะคำถามง่ายๆเลยคือวันนี้เป็นยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วให้พ่อให้แม่ฟังนะคะ
0: คือไม่ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็อาจจะบอกว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เรายังอยู่ตรงนี้เสมอ อะไรแบบนี้ค่ะ
1: เนาะแล้วก็อยากจะให้ที่บ้านเป็นที่ปรึกษาอาจจะไม่ใช่ที่ปรึกษาถ้าเราไม่รู้วิธีจริงๆเนี่ยก็ไปปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์แต่ว่าอย่างแรกเลยคืออยากจะให้รับฟังโดยไม่ตัดสินนะ
0: อย่าเพิ่งบอกว่าผิดหรือถูก
1: หรืออย่าเพิ่งบอกว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่
0: ใช่
1: เพราะว่าเรื่องเล็กของบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของบางคนนะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆนะคะแล้วก็
0: เปราะบางจริงค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เรื่องบางเรื่องเนี่ยอย่างแต่เชื่อว่าหลายคนนะทุกคนผ่านในช่วงของการบูลลี่มาเนาะต้องมีแต่คำว่าต้องมีไม่ได้หมายความว่าควรจะมี
0: จำเป็นต้องมีนะไม่ใช่ได้ดีกว่าเสมอ
1: ถูกต้องนะคะ
0: การเติบโตมาด้วยความรักการเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็การมีเพื่อนที่ดีที่เพื่อสมัยเรียนนะตอนนั้นตอนนี้คือมันเป็นความทรงจำดีๆมันกลายเป็นเราจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีภูมิสังคมภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงนะคะ
1: ค่ะฉะนั้นนะคะทุกภาคส่วนนะทั้งโรงเรียนคุณครูผู้ปกครองแล้วก็หน่วยงานใหญ่ทางอย่างทางรัฐบาลเนี่ยคือต้องช่วยกันดูแลในส่วนของหน้าที่ของตัวเองนะคะที่จะทำให้มันไม่เกิดปัญหาทางนี้จากปัญหาทางจิตใจมันกลายเป็นปัญหาทางสังคมฉะนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการส่งทีม MCAT นะที่บอกก็ลงไปดูสภาพจิตใจนะคะเยียวยาสภาพจิตใจคือหลังจากที่ประสบ เหตุการณ์นะคะที่มันรุนแรงมาเนี่ยก็ทั้งนักเรียนเองคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยเนา
0: ะ
1: คือบุตรหลานเราเป็นยังไงในวันนั้นเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบตรงนี
0: ้
1: ต้องช่วยลดผลกระทบทางจิตใจนะคะแล้วก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐ
0: สำคัญมาก
1: ที่น่าเชื่อถือ
0: ทุกคนอยากจะกลายเป็นครีเอเตอร์หลายๆคนอยากจะเป็นสื่อเป็นครีเอเตอร์ที่ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดการพูดถึงมันสูงมากเพราะว่าแน่นอนมันเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจเป็นประเด็นที่ฮอตอิชชูที่โอ้ส่งผลกระทบทุกคนเป็นลูกทุกคนเป็นแม่เป็นพ่อกันหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีอารมณ์ร่วมสูงมากการเพิ่มเอ็นเกรดเนี่ยบางคนเขาไม่ได้รู้สึกว่าจรรยาบรรณมันสำคัญเพราะฉะนั้นเลือกรับ สื่อที่พูดถึงข้อเท็จจริงมากกว่าดราม่าจริงๆค่ะเพราะว่าหนึ่งคุณฟังนานๆเนี่ยคุณแม่ดิฉันเนี่ยฟังนานๆแล้วรู้สึก
1: เครียดเน
0: า
1: ะ
0: เครียดแม่ไม่ฟังแล้วพอดูไปแล้วเขาเป็นแม่คนเขาก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยคนนั้นก็เสียชีวิตคนนี้ก็เสียชีวิตก็กลายเป็นรู้สึกว่ามันโศกเศร้าไปโดยที่หาสาเหตุไม่เจอออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะรู้สึกว่าตัวเองเสพข่าวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้เป็นคุณครูเป็นผู้ปกครองเป็นเด็กนักเรียนถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็สามารถปรึกษาจิตแพทย์ได
1: ้
0: หรือเรายังมีหน่วยงานรัฐนะคะก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตทั้งเด็กแล้วก็ครอบครัวได้24ชั่วโมง
1: สายด่วนเน
0: า
1: ะ
0: สายด่วน1415นะคะก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1323นะคะเป็นสายด่วนกรมสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะมีนักจิตวิทยานะคะคอยรับสายแล้วก็สามารถบอกปัญหาได้โดยที่ปลอดภัยไม่ต้องบอกชื่อบอกอะไรเลยคือสามารถพูดออกไปได้โดยเหมือนเรามีใครรับฟังสักคนหนึ่งนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกหนักในใจได้ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายตึงเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้นดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
13: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
14: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับต ตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่12สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในวันพุธนี้ที่12สิงหาคมโดยทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จณบริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกาโดยจะเปิดจุดคัดกรองในเวลา12นาฬิกาครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสืบเนื่องด้วยเหตุการณ์กราดยิงที่ผ่านมาในช่วงวันศุกร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้วายชนจากกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน7รายประกอบด้วย1ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูภาษาไทยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี2นายสมจิตยิ้มเรืองปู่ของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี3นางพรทิพย์ยิ้มเรืองย่าของผู้ก่อเหตุได้รับพระราชทานเพลิงศพณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี4นายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่9สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดกันทระอมน้อยอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ5นางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคมณวัดตระโมดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครและ7นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8สิงหาคมเวลา17นาฬิกาณวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทางตีคล้องร้องข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้บาดเจ็บและครอบครัวทุกท่านด้วยใจจริงครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องของมาตรการควบคุมอาวุธปืนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงแนวทางหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเน้นมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายครับและต้องถูกดำเนินคดีอย่างรุนแรงส่วนสนามยิงปืนนะครับยืนยันว่ามีกฎระเบียบและการควบคุมอยู่แล้วทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและจากนี้รัฐบาลนั้นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปราม และตั้งข้อหาที่ร้ายแรงพร้อมขอความร่วมมืออัยการและศาลให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนและมีพฤติกรรมเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมไทยทั้งประเทศครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีระบุอย่าเพิ่งคาดเดากรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีขอให้รอความชัดเจนจากทางตำรวจพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกรณีที่สังคมนั้นได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการถูกบูลลี่หรือไม่เรื่องนี้ครับขอให้รอการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาข้อเท็จจริงให้ได้เรียบร้อยไม่อยากให้ไปคาดเดาครับสำหรับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายแนวทางระยะยาวต่อจากนี้ไปครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อสั่งการและนโยบายให้มีการตรวจตราอย่างเต็มที่และสำหรับกรณีที่ประชาชนที่มีอาวุธไว้ในครอบครองจะต้องเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับและต้องไม่ให้เด็กเข้าถึงต้องเก็บไว้อย่างมิดชิดซึ่งหากมีผู้นำปืนไปก่อเหตุเจ้าของปืนกับผู้ที่ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบร่วมกันครับไปดูกันต่อเรื่องการเยียวยาจิตใจกันบ้างครับรัฐบาลส่งทีม MCATT ดูแลเยียวยาจิตใจติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีนั้นรัฐบาลห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวมีการมอบหมายครับทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจและวางแผนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางและต่อเนื่องระยะยาวครับครอบคลุมทั้งผู้ที่บาดเจ็บครอบครัวนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยลดผลกระทบทางจิตใจและส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้รัฐบาลนั้นขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ครับหลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพส่งต่อคลิปหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์ที่รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจนะครับไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆและสังเกตอาการผิดปกติด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจซึ่งสามารถจะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่สายด่วน1415ย้ำ1415และสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลแจงใช้เซลล์บรอดแคสต์กรณีเหตุรุนแรงเตือนเงียบเจาะพื้นที่ป้องกันผู้หลบซ่อนตกเป็นเป้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบนั้นครับซึ่งรัฐบาลขอชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบดังกล่าวหลังมีประชาชนครับสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าทำไมข้อความแจ้งเตือนครั้งนี้จึงไม่มีเสียงดังเหมือนการทดสอบระบบที่ผ่านมาครับยืนยันครับเลือกรูปแบบการแจ้งเตือนให้เป็นไปตามหลักการด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่กำลังหลบซ่อนอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ครับน้องๆกำลังหลบซ่อนอยู่ถ้าเซลล์บรอดแคสต์ตึ้งดึงแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นความเสี่ยงได้จึงเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่มีเสียงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมการปกครอง นายนฤชาโคสาศรีวิไลเปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกรมการปกครองได้กำชับฝ่ายปกครองทั่วประเทศยกระดับมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและลดอาชญากรรมตลอดจนป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงหรือเหตุการณ์ลอกเลียนแบบในพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับลดอาชญากรรมและป้องกันเหตุรุนแรงกรมการปกครองขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการคุมเข้มการครอบครองอาวุธและพกพาอาวุธปืนให้นายทะเบียนอาวุธปืนนั้นแจ้งกำชับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดูแลและเก็บรักษาอาวุธปืนของท่านรวมไปถึงเครื่องกระสุนที่อยู่ในความครอบครองอย่างปลอดภัยยกระดับปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดให้ในอำเภอครับบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่สาธารณะยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนในสถานศึกษาในศาสนสถานทั้งห้างสรรพสินค้าและสถานที่สำคัญต่างๆครับให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันต่อที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับนายกชู SME เป็นหัวใจเศรษฐกิจไทยพร้อมเป็นลมใต้ปีกยกระดับขีดความสามารถแข่งขันโอกาสผู้ประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่18และรางวัล SME Provincial Champion Award ครั้งที่4ประจำปี2569ครับรวม15รางวัลหน้าโรงแรมมิลเลเนียมฮิลตันกรุงเทพโดยท่านนายกครับกล่าวว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นั้นจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นปีที่20มีบทบาทในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการค้นหาและส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพสร้างผู้ประกอบการต้นแบบโอกาสนี้ครับนายกนั้นได้แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะเป็นลมใต้ปีกของผู้ประกอบการไทยส่งเสริมทุกโอกาสเพื่อสร้างการจ้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยนั่นเองแหละครับจาก SME ไปดูกันที่ OTOP กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ครับณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโดยนายกครับได้เดินชมสินค้าต่างๆภายในงานรวมไปถึงได้กล่าวทักทายและอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการภายในงานด้วยครับทั้งได้ร่วมถ่ายรูปและพูดคุยกับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานรวมไปถึงครับขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมงานและมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในวันจันทร์นี้ครับวันพรุ่งนี้10สิงหาคมโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถจะมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับถึงวันที่16สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของโฉนดชุมชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสถานะโฉนดชุมชนตามข้อเรียกร้องของกลุ่ม P-Move ให้แล้วเสร็จโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาริเรโคโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโคศกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาจากข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือชื่อย่อว่ากลุ่ม P-Move ที่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นช่วยจัดการมีโฉนดชุมชนนะครับเรื่องดังกล่าวครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลนั้นต้องขับเคลื่อน และจากมติครม.เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมามอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองสถานะทางกฎหมายให้แล้วเสร็จล่าสุดครับท่านนายกกำชับให้ดำเนินการภายใน1เดือนเพื่อจะคุ้มครองสิทธิที่ดินทำกินของประชาชนและป้องกันการถูกขับไล่การรื้อถอนในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั่นเองครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายจังหวัดหลายกิจกรรมพร้อมผลักดันนโยบายต่างๆของรัฐเพื่อประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันเสาร์นั้นรัฐมนตรีหลายท่านได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในหลายกิจกรรมและในหลายจังหวัดดังต่อไปนี้เลยครับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรครับเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายการบริหารจัดการผลไม้สินค้าทุเรียนครับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้7ด้านยกระดับคุณภาพขยายตลาดทุเรียนภาคใต้สร้างรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับไปต่อกันที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการสาธิตปทุมวัน9ทันทักษะแห่งอนาคตประจำปี2569ณอาคารสาธิตปทุมวัน6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันกรุงเทพครับพร้อมย้ำกิจกรรมในครั้งนี้ครับทำให้ช่วยแบ่งปันและส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆไปสู่โรงเรียนและเยาวชนทั่วประเทศครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชมนะครับถ้ำลอดเขาแดงตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับจุดนี้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับสำหรับถ้ำลอดเขาแดงซึ่งท่านรัฐมนตรีก็พร้อมจะส่งเสริมและสนับสนุนให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับมาต่อกันที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพร้อมด้วยนะครับทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์ครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกพร้อมสั่งเร่งเพิ่มน้ำต้นทุนให้ภาคการเกษตรรองรับทั้งหน้าแล้งและหน้าน้ำหลากควบคู่กับการจัดหาแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าและให้เกษตรกรสวนทุเรียนครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติก็นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีรถไฟอุดรธานีครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการยกระดับศักยภาพระบบขนส่งทางรางรองรับการเดินทางของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคอีสานครับเร่งรัดรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเพื่อรับพืชสวนโลกในปีนี้นั่นเองแหละครับต่อกันที่โฆษกกระทรวงศึกษาธิการครับนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมีการร่วมส่งและให้กำลังใจนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโอดอสครับจำนวน29คนในการออกเดินทางไปศึกษาต่อและผู้แทนเยาวชนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน18คนครับในฐานะตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีนานาชาติหน้าสหราชอาณาจักรเปิดให้นักเรียนเปิดประสบการณ์ในเวทีนานาชาติด้วยนั่นเองล่ะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขยายผลถึงผู้ร่วมกระทําผิดทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้ครับไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายเท่านั้นครับแต่จะดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำการเพื่อทำให้ความจริงปรากฏและคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เสียโอกาสครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานดำเนินงานตามหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับย้ำอีกทีส่งท้ายตีข้องร้องข่าวครับ ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันครับและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 6:54 นะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้นะคะพูดถึงว่าเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6 จังหวัดภาคกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่10-17สิงหาคมนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คชมาศนะคะเปิดเผยว่าในช่วงวันที่10-17สิงหาคมนี้ค่ะในช่วงเวลา6 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งค่ะไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะโดยจะมีพื้นที่เฝ้าระวัง6 จังหวัดภาคกลางค่ะได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครค่ะขอให้จังหวัดที่เสี่ยงเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงในช่วง6 โมงถึง 3 ทุ่มนะคะแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐภาคเอกชนนะคะเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตลอดจนการเตรียมเครื่องจักรในการปฏิบัติการเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือตลอดค่ะ
1: ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันหน่อยนะเพราะว่าฝนตกบ่อยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะตกวันไหนแล้วแต่บางทีก็มาตอนเช้ามาตอนบ่ายหรือมาตอนเย็นนะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการออกมาแจ้งเตือนนะคะประกาศฉบับที่11นะเมื่อช่วงเช้าตอน5 นะคะซึ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงก็ช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะคะก็จะมีบางพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนนะคะกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะช่วงนี้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กนะคะที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งไปอีก1 วันนะคะคือวันนี้เพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนการเดินทางที่ดีด้วยนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีเราก็ได้นะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยละกัน
0: คอมเมนต์กระหน่ำมากค่ะไม่ได้อ่านครบทุกคนนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยที่ส่งกันเข้ามานะคะ
1: สวัสดีคุณวนิดานะคะส่งสติกเกอร์มาให้พี่สุเทพนะคะคุณพิสมัยนะคะคุณพี่พิสมัยบอกว่าสาระดีเยี่ยมค่ะเราเคยเป็นเด็กมาก่อนปัญหาเกิดแต่ไม่กล้าบอกนี่ไงเห็นไหมเก็บไว้ถึงเวลามันไม่ไหวทางบ้านก็ไม่ช่วยเด็กเลยตัดสินใจทำเองเนี่ยแหละนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องใส่ใจดูแลกันนะคะแล้วก็พี่สมพรนะคะส่งสติกเกอร์มาให้
0: ค่ะแล้วก็คุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่ารับฟังข่าวชัดเจนตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณพงษ์นเรศปราบสกุลบอกรับฟังและรับชมอยู่ครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทางด้านคุณโกศลอัฏฐโสพลนะคะบอกว่าเป็นแฟนตัวยงแล้วนะคะแล้วก็กำลังติดตามรายการทุกวันครับที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้ฝนไม่ตกอากาศดีครับ
1: ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะต้องส่งต่อให้กับข่าวภาค 7 นาฬิกานะคะคุณคณิษฐายิ้มดีมารออยู่แล้ว

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในช่องแคบฮอร์มุซทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
1: รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูก